0: แล้วดูนซีวันโอนิลชิกานีอิสตาย
1: อวันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
0: ชิกานีมาน่าโยได้เลยค่ะชิกานีมาน่าโย
1: ครับ
0: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะกัตชิยองฮาบุลกายโอกัตชิยองฮาบุลกายโอกัตชิแปลว่าด้วยกันยองฮาโปตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
1: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
0: ค่ะคัตชิยองฮาโปลกาโยใช้ได้นะคะยองฮาโปตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหมคัตชิคงบูไฮกาโยก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม
1: ค
0: ัตชิสุยองไฮกาโยแล้วกินข้าวด้วยกันไหมคัตชิพัมหมอกือกาโยนี่เปลี่ยนได้เลย
1: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
0: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมียวซีเอมันนัลก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมียวซีเอมันนัลกาโย
1: เมียวซีเอมันนัลกาโย
0: เมียวซีเอมันนัลกาโยเมียวซีเอกกี่โมง
1: โอ้ถามเวลา
0: ค่ะมันนัลกาโยมันน่าแต่คือพบกันกี่โมงคะเมียวซีเอมันนัลกาโยก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที
1: ่
0: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมียวชีเอเมียวชีคือว่ากี่โมงเมียวชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอฮูเซชีเอมันนับชีดาโอฮูคือว่าตอนบ่ายเซชีคือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอฮูเซชีเอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัลกาโยพบกันดีไห
1: ม
0: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: ครับ
0: บอกึลกาโยกินกันดีไหม
1: ครับ
0: บอกึบสิดากินกันเถอะนะคะ
1: แ
0: ล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
1: ครับ
0: ค่ะโอดีเอซอมันนัลกาโยโอดีคือว่าที่ไหนเอซอคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นโอดีเอซอมันนัลกาโย
1: โอดีเอซอมันนัลกาโย
0: ค่ะตัวไต้ว่าสยามเอซ่อมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
1: เจอกันที่สยามเลย
0: ใช่ค่ะสยามเอซ่อมันนับสิดา
1: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่น
0: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซ่อมันนับสิดาพารากอนเอซ่อมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ่อมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซ่อมันนับสิดาพบกันที่โซล
1: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะฮักโกเอซ่อมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันนัลกายพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
0: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่าออนเจ
1: ออนเจ
0: แล้วตอบได้บอกได้ว่าออนเจมันนัลกาย
1: ออนเจมันนัลกาย
0: ออนเจมันนัลกายพบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: เดย์มันนับสิดา
1: เดย์มันนับสิดา
0: เดย์คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดย์มันนับสิดา
1: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
0: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเร่มันนับสิดา
1: ครับ
0: ต้องใช้เอด้วยกันนะคะ
1: เป็นตัวชี้
0: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอโอเนลมันนับสิดาเดย์มันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากโอเนลเลวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอร์ด้วยค่ะโทโยอิเร่มันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
1: จูมาล
0: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสิดา
1: อ๋อจูมาเร่มันนับสิดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
0: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสิดาใช้ได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
0: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้กาย
1: บอกให้กาย
0: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
1: คำศัพท์สุภาพได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้กา
1: แค่นี้เองเหรอครับ
0: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอกให้กาย
1: ใช่
0: บอกให้กายทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
1: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้กายเพื่อความแน่นอนนะคร
0: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่ขับสิดาคาเฟ่ขับสิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่를마십시다คอฟฟี่를마십시다นี่เปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
1: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดี

0: 와.
1: 등산합시다. 등산합시다. แค่
0: ค
1: น
0: ร
1: ี
0: ั
1: ้
0: บ
1: ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต
1: เล
0: ่
1: ย
0: ว่า
1: ค่ะ
0: คนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิ
1: อ๋อ
0: ไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
1: พาดาเอ้กับสีดาทะเลคือ
0: ืม
1: พาดาเอ้กับสีดาใ
0: ค
1: ช
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ได
0: ด
1: ้
0: าเอ
1: ค่ะ
0: ครับจีตาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครั
1: ไ
0: บ
1: ด้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮังกูเก้กับสีดาตุนซีฮังกูเก้กับสีดาหรือตุนซีฮังกูเก้กัตชีกับสีดากัตชีด้วยกันนะค
0: อ
1: ะ
0: ๋อ
1: กัตชีกับสีดาใช้ได้ค่
0: เห
1: ะ
0: มือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะค
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: ้
0: แม่
1: ค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자 여러분 안녕히 계세요 다음에 또 만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: 자전거를 탑시다. 자전거를 탑시다. 등산합시다. 등산합시다. 바다에 갑시다. 바다에 갑시다. 한국에 갑시다. 한국에 갑시다. 내일 만납시다. 내일 만납시다. 토요일에 만납시다. 토요일에 만납시다. 주말에 만납시다. 주말에 만납시다.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งที่นี่เวลาเดิมนะครับพร้อมกับคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะครับทาอุเมโตมานายโยพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ก็อย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: ค่ะจะแยกกันนะคร
1: ับแยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้รึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดรึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีใส่คำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กตุ๊กแล้วครับ
1: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กตุ๊กก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กตุ๊ก
0: ตุ๊กตุ๊กเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กไทยตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้รึออโต้ไบค์รึไทยอ่ะเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีรึไทยอ่ะก็รึไทยอ่ะ

0: หรือไทยโอเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมด
1: ครับ
0: น
1: ี
0: ่แค่อะไร
1: ประโยคที่หนึ่งนะครับและประโยคต่อไปล่ะครับ
0: ก็ Odieso Taiyo ขึ้นที่ไหนคะ Odieso Taiyo Odi คือว่าที่ไหน
1: ครับ
0: Eso คือว่าชี้สถานที่นะคะ Odieso Taiyo ขึ้นที่ไหนคะ
1: ครับ
0: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
1: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
0: ค่ะป้ายรถเมล์คือ Bus Chongyujang
1: Chongyujang
0: ใช่ค่ะ Bus Chongyujang ดังนั้น Odieso Taiyo เปลี่ยนที่ Odi Bus Chongyujang에서 Taiyo ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
1: สถานี
0: รถไฟใต้ดินก็จีฮาชอลยอกจีฮาชอลก็รถไฟใต้ดินยอกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือจีฮาชอลยอกขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่าจีฮาชอลยอกเอซอทายโ
1: อแสดงว่าคำว่าออดีเอซอทายโอเนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมย์ได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะออดีเอซอทายโอแล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็งฮังเอซอทายโอ
1: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะก็ของทางเอซอไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีรถไฟคือคิดชาหยอกรถไฟคือว่าคิดชา
1: คิดชา
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือคิดชาหยอกคิดชาหยอกเอซอไทยเรียนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอัตโตเกะอย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็อัตโตเกะกายโอนั่งรถเมล์ไปบัสรึทากุกายโอจุดๆๆกุกายโ
1: อ
0: เป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
0: ขึ้นรถเมล์ก็บัสรึทาดะแล้วไปบัสรึทากุกายโอ
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอ๋จะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋
1: อ
0: 떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고가요타고가요ก็นั่งไป
1: ครับ
0: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS를타고가요เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบิน
1: ไปเกาหลี
0: 비행기를타고가요비행기를타고가요
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
0: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
1: ครับ
0: ก็ดิฉันลงที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해แอร์พอร์ตนะคะ
1: เป็นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ด
1: ัง
0: นั้นดิฉันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를타요แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอซอเดเรียยก
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับ
0: ก็คาราทายโอคาราทายโอก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอซอคาราทายโ
1: อ
0: โอดีเอซอคาราทายโอก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทายบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรคายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรคายทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรคายก็ไปสยามโรคายไปสยามไปทางสยามสยามอุโรกายโ
1: อ
0: ได้ค่ะโอรุนโจกุโรกายโอเวนโจกุโรกายโออัพโรกายโอทีโรกายโอไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็คอรอโซกายโอ
1: คอรอโซกายโอ
0: ค่ะคอรอโซก็เดินเด นอนไปคอร์ซอคายอ๋อใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
0: ็
1: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายอ๋อใช้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: Odie에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 아, 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 아, 지하철. 아, 어디에서 내려요?
3: 멋진역에서 내려요.
2: 아, 그럼 내일 만나요.
3: 네, 내일 만나요.
2: 내일 어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 어디에서 내려요?
3: 멋진역에서 내려요.
2: 그럼 내일 만나요.
3: 그럼 내일 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
0: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 버스. 버스. 지하철. 지하철. 전철. 전철, 기차, 기차, 비행기, 비행기, 버스 정류장, 버스 정류장, 지하철역, 지하철역, 버스 터미널, 버스 터미널, 기차역, 기차역, 공항, 공항.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามรูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้ๆๆๆๆ
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
3: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
6: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้แต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยพัฒนากุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: A lot of people dream of getting the chance to study abroad. One way for you to get that chance is to apply for financial support. Look out for notices and announcements of grants and write them an email asking for more information. Where there's a will, there's a way. Now, let's look at an example of a grant announcement, and we'll look at writing an email requesting for more information later. This is an announcement of a grant to study overseas. Let's read it and find out more about it. Good news for students who want to learn a foreign language this summer. If you are a full-time third year or fourth year student at Modern University and would like to learn a language this summer, this travel grant is perfect for you. Modern University offers supplemental travel grants to four eligible students to go overseas and study the following languages: English, Chinese, Korean, Japanese, Spanish, or Italian. The funding of 50,000 baht each can be used to pay for travel expenses, accommodation, and tuition fees. Contact us by email at grants@modernuniversity.ac.th for more information. Note, courses must be full-time in June or July and for a minimum of 3 weeks. So if you want to ask for more information, we have to write them an email. How do we do that? Here are some tips. If you don't know the person's name when writing a formal email, use Dear Sir or Madam. Your email should have three short main points: what you're interested in, why you're interested, and what further questions you have. I look forward to hearing from you is a good way to close an email. Regards is a semi-formal, professional way to end an email. It is commonly used in professional settings as well. Here's an example of an email requesting for more information on the study grant. From Chitchanok Prapakon to grants@modernuniversity.ac.th. Subject: Summer Study Grant. Dear Sir, Madam, I'm writing to request more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chitchanok.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพสาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง

0: เอ๊ะผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมาหนิพวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะเมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหม

0: ว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
2: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวก

0: ในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะ พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับพี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงอะค่ะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารบริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหาร

เวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับ1ขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาว

ประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันที่ DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนและของทุกๆคนนะคะเรามีการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารใช่ไหมคะค่ะในการสื่อสารนั้นไม่เพียงแต่เราจะต้องส่งสารให้ผู้รับสารเข้าใจนะคะเราก็จะไม่เพียงแต่ว่าเราจะใช้คำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ที่สวยหรูมาใช้ในการสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารนั้นเราจะต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของการสื่อสารก็คือในรูปแบบของประโยคที่ชัดเจนที่สามารถทำให้เราในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในรูปแบบของการสื่อสารในภาษาไทยในรูปแบบประโยคนั่นเองค่ะกับชั่วโมงประโยคสามัญในภาษาไทยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะและส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องเขียนวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคสามัญได้ถูกต้องนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเรียนแล้วแต่งประโยคสามัญได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ถูกต้องด้วยค่ะในวันนี้แล้วก็นักเรียนจะต้องเห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารด้วยรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนมีการสื่อสารรูปแบบใดบ้างนักเรียนลองพิจารณาสิคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางบอกได้ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีการพูดคุยสื่อสารในรูปแบบใดเราสื่อสารกันในรูปแบบใดบ้างคะการเขียนบอกกล่าวซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการเขียนที่เราสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารการพูดก็ได้เช่นเดียวกันมีอะไรอีกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะก็คือภาษาท่าทางอากับกิริยาประกอบการพูดนะคะแววตาสีหน้าอันนี้ก็เป็นที่สามารถสื่อสารให้กับผู้รับสารได้เข้าใจว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกมีความต้องการอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดข้อต่อไปนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการสื่อสารมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไรวะอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะที่เรามีการพูดคุยสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการใช้ภาษาท่าทางกริยาอาการสีหน้าแววตาเนี่ยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ามีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไหมคะมีใช่ไหมในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีการพูดคุยสื่อสารกันใช่ไหมคะกับเพื่อนๆกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมถามว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะพสิทธิ์นักเรียนคิดว่าการสื่อสารมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็มีการสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันพระสิทธิ์คะในความคิดของพระสิทธิ์พระสิทธิ์คิดว่าการสื่อสารเนี่ยมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไรบ้างคะพระสิทธิ
3: ์เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้สิ่งที่เราต้องการจะสื
2: ่อมีประโยชน์คือให้ผู้ฟังได้รู้ถึงสิ่งที่เราต้องการจะบอกใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะนอกเหนือจากต้องการจะให้ผู้ฟังรับรู้แล้วว่าเราต้องการจะบอกอะไรหรือความรู้สึกอะไรมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้างนักเรียนคิดว่าได้ไหมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันได้ไหมในการสื่อสารได้การสื่อสารเป็นหนึ่งในการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการสื่อสารจะให้ผู้รับสารเข้าใจแล้วว่าเราต้องการจะบอกอะไรสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วการสื่อสารยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้แหละก็คือประโยชน์ของการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมข้อความนี้สื่อสารได้ไหมนะก็คือคุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนต้นทางและนักเรียน ปลายทางนะคะถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเข้าใจสื่อความได้ให้นักเรียนทำท่าทางนะคะครูจะมีข้อความให้ถ้านักเรียนอ่านข้อความแรกหรือข้อความอื่นๆถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำท่าทางอะไรดีมีข้อเสนอไหมคะให้ทำแบบนี้ยกนิ้วขึ้นถ้าอ่านแล้วเข้าใจหรือสื่อสารได้ยกนิ้วขึ้นแบบนี้แล้วถ้าไม่เข้าใจใช้ภาษาอะไรใช้ท่าทางอะไรดีความลงโอเคไหมคะยกขึ้นแล้วก็ความลงนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วข้อความนี้สื่อสารได้ไหมนะข้อความแรกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านแล้วถ้าสื่อสารได้ก็ยกนิ้วขึ้นถ้าสื่อสารแล้วอ่านแล้วไม่สื่อสารไม่ได้ไม่เข้าใจก็คว่ำนิ้วลงพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้ไหมแค่ประโยคข้อความนี้พวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้ไหมเข้าใจเหรอคะตกลงสื่อสารได้ไหมได้ความลงหรือไม่ได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ในความคิดของนักเรียนเลยค่ะว่าพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้หรือไม่ได้คะเข้าใจเหรอคะไม่เข้าใจก็ต้องความลงสื่อสารได้ไหมตกลงให้โอกาสอีกรอบนึงได้ไหมคะไม่ได้สื่อสารไม่ได้ไม่เข้าใจใช่ไหมอยู่ๆถ้าเกิดคุณครูบอกว่าพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้ไหมนักเรียนเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจว่าสื่อสารไม่ได้ข้อความต่อไปกรุณาลุกขึ้นสื่อสารได้ไหม
1: ได
2: ้เข้าใจได้เลยเข้าใจได้เลยก็ต้องยกนิ้วขึ้นได้ไหมคะสื่อสารได้ข้อความต่อไปท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายคราวนี้นักเรียนทำท่าทางได้เลยค่ะสื่อสารได้หรือสื่อสารไม่ได้พระสิทธิ์คะสื่อสารได้หรือสื่อสารไม่ได้คะได้ไหมไม่ได้ถูกต้องค่ะต่อไปอย่ายอมแพ้เด็ดขาดสื่อสารได้ไหมคะ
1: ได
2: ้ต่อไปนะคะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายกรุณาลุกขึ้นสื่อสารได้ไหมคะสื่อสารได้ต่อไปข้อความต่อไปพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลอย่ายอมแพ้เด็ดขาดสื่อสารได้ไหม
1: ได
2: ้จะสังเกต

0: ็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเราจะมีการใช้ประโยคในการสื่อสารใช่ไหมคะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีจะต้องมีประโยคที่สามารถสื่อความได้นะคะแล้วก็ผู้ฟังฟังแล้วหรืออ่านแล้วเกิดความเข้าใจจึงจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประโยคในภาษาไทยนั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นของประโยคก่อนที่จะเป็นประโยคได้นั้นเกิดจากพยางค์ใช่ไหมคะพยางค์หลายๆพยางค์รวมกันแล้วเป็นอะไรเก่งมากเลยค่ะเป็นคำหลายๆคำเป็นกลุ่มคำหรือเรียกอย่างนึงว่าวลีใช่ไหมคะวลีหลายๆวลีเรียงต่อกันเป็นประโยคเก่งมากค่ะแล้วประโยคหลายๆประโยครวมกันเป็นอะไรเก่งมากข้อความถูกต้องค่ะฉะนั้นในการสื่อสารของเราในชีวิตประจำวันมีใครสื่อสารแบบคำหรือใช้พยางค์ในการสื่อสารไหมไม่เราจะใช้คำหลายๆคำเรียงต่อกันหรือวลีหลายๆวลีสื่อสารกันรูปแบบประโยคใช่ไหมคะค่ะคำถามว่าประโยคหมายถึงอะไรประโยคคืออะไรหรอมีใครบอกได้บ้างคะประโยคเป็นอย่างไรประโยคคือคำหรือวลีเรียงต่อกันการที่จะเป็นประโยคได้นั้นจากการที่เราร่วมยกมือกิจกรรมจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องสื่อสารได้เข้าใจได้ใช่ไหมคะค่ะประโยคก็คือการประกอบด้วยคำหรือคำหลายคำเรียงต่อกันสามารถสื่อความได้ว่าเกิดอะไรขึ้นสามารถสื่อความได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะคะโดยการที่จะเป็นประโยคนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อความ2ส่วนนั่นเองนะคะการที่จะเป็นประโยคได้หรือสามารถสื่อความได้จะต้องประกอบด้วยข้อความ2ส่วนนั่นเองนะคะคือนามวลีและกริยาวลีนั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าประโยคคือการเรียงคำหลายๆคำต่อกันจะต้องมีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด2ส่วนคือนามวลีและกริยาวลีนะคะนามวลีคืออะไรนามวลีก็คือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคเราจะเรียกว่านามวลีนะคะนามวลีคือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นภาพประธานประโยคก็จะมีประธานมีส่วนขยายประธานนะคะส่วนประกอบของประโยคส่วนที่2นะคะก็คือกริยาวลีกริยาวลีคืออะไรก็คือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นภาพแสดงของประโยคก็คือทำหน้าที่เป็นภาพแสดงของประธานนั่นเองนะคะของประโยคในประโยคนั้นนั่นเองแสดงให้เห็นว่าประโยค1ประโยคจะต้องประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะนักเรียน2ส่วนค่ะถูกต้องค่ะก็คือนามวลีและกริยาวลีนะคะซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงค่ะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของประโยคที่เห็นได้ชัดนะคะก็จะประกอบไปด้วยนามวลีแล้วก็กริยาวลีนามวลีจะทำหน้าที่เป็นภาพประธานของประโยคก็จะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็ส่วนขยายประธานส่วนกริยาวลีจะทำหน้าที่เป็นภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยาส่วนขยายกริยากรรมขยายกรรมแล้วก็ส่วนเติมเต็มก็จะอยู่ในภาคแสดงทั้งหมดนั่นเองจึงจะจัดได้ว่าเป็นประโยคนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะแม่ของฉันไปตลาดหน้าหมู่บ้านแม่ของฉันไปตลาดหน้าหมู่บ้านประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนคือนามวลีและกริยาวลีใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาไปพร้อมกันนะคะแม่ของฉันไปตลาดหน้าหมู่บ้านนามวลีคือ
1: แม
0: ่แม่ของฉันเก่งมากทรีวัฒน์ก็จะมีประธานแล้วก็ขยายประธานส่วนภาคแสดงคืออะไรคะของประโยคนี้ไปตลาดหน้าหมู่บ้านโดยมีคำกริยาคือคำว่า ไปเก่งมากนะคะอ่ะต่อไปประโยคพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านไร่อ่ะนามวลีคือใช่หรือเปล่านามวลีคือพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านไร่มีกริยาวลีไหมคะประโยคนี
1: ้ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีใช่ไหมคะถามว่าข้อความนี้เป็นประโยคไหมพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านไร
1: ่
0: ไม่เป็นเพราะอะไรคะ
1: ไม
0: ่มีกริยาวลีอันนี้ก็ถูกต้องแต่ถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเข้าใจทันทีเลยไหมคะ
1: ไม่
0: เข้าใจเพราะว่ามีแค่นามวลีใช่ไหมคะอ่ะประโยคต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตไปพร้อมกันนะคะรู้สึกผะอืดผะอมมาตั้งแต่เช้าแล้วนามวลีคืออะไรคะของข้อความนี
1: ้ไม
0: ่ มีเก่งมากแล้วกริยาวลีล่ะคะรู้สึกผะอืดผะอมมาตั้งแต่เช้าแล้วจะสังเกตเห็นว่าประโยคเมื่อสักครู่มีเพียงแค่นามวลีสามารถสื่อความได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้แต่ประโยคนี้มีเพียงกริยาวลีสามารถสื่อความได้ไหม
1: ได
0: ้สื่อความได้แสดงให้เห็นว่าประโยคหนึ่งประโยคนอกเหนือจากจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีแล้วถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นถ้ามีเพียงกริยาวลีสามารถสื่อความได้ไหมคะสื่อความได้โดยละนามวลีได้แต่ถ้าเมื่อใดที่มีเพียงนามวลีแต่ว่าไม่มีกริยาวลีสามารถสื่อความได้ไห
1: ม
0: ไม่ได้นั่นเองนะคะค่ะค่ะแสดงให้เห็นว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีใช่ไหมคะจากที่นักเรียนเข้าใจตั้งแต่แรกแต่ถ้าข้อความใดมีเพียงนามวลีส่วนเดียวสามารถสื่อความได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะไม่มีกริยาใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดประโยคที่มีเพียงแค่กริยาวลีโดยละนามวลีเนี่ยสามารถเป็นประโยคได้ไหม
1: เ
0: ป็นประโยคได้แล้วถ้าข้อความใดที่มีทั้งนามวลีและกริยาวลีถือได้ว่าเป็นประโยคไหมคะเป็นประโยคเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมคะประกอบไปด้วยนามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานแล้วก็กริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคฉะนั้นกิจกรรมต่อไปเรามาจับประโยคแยกส่วนประกอบกันนะคะโดยที่คุณครูจะมีประโยคให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยให้แต่ละกลุ่มนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคที่ตนเองได้นะคะโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มคุณครูจะให้กลุ่มละ1ประโยคนะคะมีข้อความอะไรบ้างประโยคแรกน้องเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานนักเรียนก็ลองพิจารณาว่าประโยคนี้นามวลีคืออะไรกริยาวลีคืออะไรประโยคที่2เพื่อนของฉันสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำข้อความต่อไปนะคะมาลีเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินคุณแม่ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยวหลวงตานั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์พวกแม่บ้านนั่งทอผ้ากันอย่างสบายสมาชิกกลุ่มใดได้รับประโยคใดไปลองแยกส่วนประกอบสิคะว่าประโยคที่นักเรียนได้ส่วนที่เป็นนามวลีคืออะไรส่วนที่เป็นกริยาวลีคืออะไรนะคะได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ต้นทางก็จะได้กลุ่มละ1ประโยคใช่ไหมคะลองพิจารณาแยกส่วนประกอบของประโยคสิคะว่า ประโยคที่นักเรียนได้นามวลีคืออะไรกริยาวลีคืออะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเรียบร้อยไหมคะได้ไหมคะมีสมาชิกกลุ่มใดยังไม่เรียบร้อยบ้างมีไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาร่วมการตรวจสอบความถูกต้องว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถแยกส่วนประกอบของประโยคได้หรือไม่นะคะตรวจสอบความถูกต้องกิจกรรมจากประโยคแยกส่วนประกอบนะคะเรามาเริ่มกันที่ประโยคที่1ค่ะน้องเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานข้อความนี้ประโยคนี้กลุ่มใดได้คะกลุ่มที่6ได้ในกลุ่มที่6ลองบอกถึงผลของการแยกส่วนประกอบได้ไหมคะขอตัวแทนหน่อยค่ะน้องเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานนามวลีของประโยคนี้คืออะไรกริยาวลีของประโยคนี้คืออะไรคะกลุ่มที่6
2: นามวลีคือคำว่าน้องครับ
0: ค่ะแล้วก็กริยาวลีล่ะคะ
2: กริยาวลีคือคำว่าเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานครับ
0: ค่ะข้อประโยคนี้มีกริยาคือคำว่าอะไรคะ
2: เล่นครับ
0: เก่งมากประโยคนี้นะคะนามวลีก็คือแค่คำว่าน้องนะคะส่วนกริยาวลีก็คือเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานโดยมีคำว่าเล่นเป็นกริยาใช่ไหมคะข้อความต่อไปประโยคต่อไปนะคะเพื่อนของฉันสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำกลุ่มที่3แยกส่วนประกอบประโยคได้ว่าอย่างไรคะนามวลีของประโยคนี้คือ
3: นามวลีคือเพื่อนของฉันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็กริยาวลี
3: กริยาวลีคือสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วกริยาของประโยคนี้ล่ะคะ
3: สวมค่ะ
0: สวมนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมาลีเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5จับประโยคแยกส่วนประกอบได้ว่าอย่างไรคะมาลีเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินนามวลีของประโยคนี้คือ
3: นามวลีของประโยคนี้คือมาลีค่ะ
0: ค่ะ
3: ส่วนกริยาวลีคือเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินค่ะ
0: ค่ะแล้วคำกริยาของประโยคนี้ล่ะคะ
3: เดินเล่นค่ะ
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคุณแม่ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยวจับประโยคแยกส่วนประกอบของประโยคนี้ได้ว่าอย่างไรคะคุณแม่ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยวนามวลีคือนามวลีคือ
4: คุณแม่ครับ
0: คุณแม่แล้วกริยาวลีล่ะคะ
4: ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยว
0: แล้วคำกริยาล่ะคะ
4: กริยาคือขับครับ
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไปหลวงตานั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์กลุ่มใดได้คะหลวงตานั่งสวดมนต์จับประโยคแยกส่วนประกอบนามวลีของประโยคนี้คือ
3: นามวลีคือคำว่าหลวงตาค่ะ
0: ค่ะ
3: กริยาวลีคือนั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วคำกริยาล่ะคะของประโยคนี
3: ้คำว่านั่งค่ะ
0: นั่งอย่างเดียวไหม
3: นั่งสวดมนต์ค่ะ
0: นั่งแล้วก็สวดมนต์ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะพวกแม่บ้านนั่งทอผ้ากันอย่างสบายประโยคนี้กลุ่มที่4ใช่ไหมคะได้แล้วจับประโยคแยกส่วนประกอบที่เป็นส่วนนามวลีคืออะไรคะของประโยคนี
5: ้นามวลีคือแม่บ้านครับ
0: แม่บ้านอย่างเดียวเหรอคะ
5: พวกแม่บ้านคร
0: ับ เก่งมากค่ะต่อไปกริยาวลีล่ะคะ
5: นั่งทอผ้ากันอย่างสบายครับ
0: แล้วคำกริยาของประโยคนี้คือ
5: นั่งทอผ้ากันอย่างสบายครับ
0: กริยาน
5: ั่งทอผ้าครับ
0: นั่งทอผ้านะคะถูกต้องค่ะแสดงให้เห็นว่านักเรียนพอที่จะมีความรู้แล้วว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีใช่ไหมคะประโยคในภาษาไทยนะคะก็มีหลายชนิดในการสื่อสาร นะคะถามนักเรียนว่าประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนักเรียนมีความรู้พอที่จะทราบไหมคะนักเรียนคิดว่ามีกี่ชนิดคะประโยคไทย2ชนิดนักเรียนคิดว่ามี2ชนิดมีอะไรบ้าง
1: มี3
0: มีอะไรบ้างคะประโยคบอกเล่า

0: ประโยคซ้อนนะคะแล้วก็ชนิดที่3ก็คือประโยครวมนั่นเองซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชนิดแรกก็คือประโยคพื้นฐานหรือประโยคสามัญนั่นเองประโยคสามัญคือประโยคที่เป็นอย่างไรคือประโยคที่มีใจความเดียวที่ประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมประโยคนะคะนักเรียนทำความเข้าใจด้วยนะคะประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานคือการเอาคำหลายคำมาเรียงต่อกันใช่ไหมคะให้เป็นประโยคซึ่งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานจะต้องมีเพียงใจความเดียวนะคะประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะซึ่งจะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีกับนามวลีนะคะหรือคำเชื่อมประโยคหรือจะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาหากมีกริยาหลายตัวจะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาสังเกตเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะที่นั่งสวดมนต์ก็จะมีกริยาสองใช่ไหมคะประโยคสามัญก็คือประโยคที่มีใจความเดียวประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมของประโยคนั่นเองซึ่งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวคือมีคำกริยาเพียงแค่คำเดียวนะคะประโยคสามัญชนิดที่1นะคะคือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวกริยาวลีก็คือมีคำกริยาเพียงแค่คำเดียวชนิดที่2คือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีหลายกริยาวลีเรียงกันโดยที่ไม่มีคำเชื่อมกริยาวลีเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานสามารถมีกริยาได้หลายคำใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างกริยานั้นจะต้องไม่มีคำเชื่อมจึงจะจัดได้ว่าเป็นประโยคสามัญเรามาดูตัวอย่างนะคะประโยคแรกนะคะนักเรียนนั่งในโรงอาหารประโยคนี้คำกริยาคือคำว่าอะไรคะคำกริยาค่ะนั่งเก่งมากนามวลีของประโยคนี้คือ
1: น
0: ักเรียนส่วนกริยาวลีของประโยคนี
1: ้
0: นั่งในโรงอาหารโดยมีคำกริยาเพียงแค่1คำคำเดียวเท่านั้นก็คือจัดได้ว่าเป็นชนิดที่1ใช่ไหมคะต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปนายเที่ยงเป็นครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอถามว่าประโยคนี้นามวลีคืออะไรคะ
2: นายเที่ยงเป็นครูใหญ่
0: นายเที่ยงใช่หรือเปล่านายเที่ยงเท่านั้นส่วนกริยาวลีคืออะไรคะ
1: เป็น
0: ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอถามว่ากริยาของประโยคนี้คือ
1: เป็น
0: มีกี่คำ
2: หนึ่ง
0: คำเท่านั้นใช่ไหมคะตัวอย่างต่อไปเก๋นอนร้องเพลงในห้องนั่งเล่นนามวลีของประโยคนี้คือ
1: เก๋
0: ถูกต้องกริยาวลีของประโยคนี้ค
1: ือนอนร้องเพลงในห้องนั่งเล่น
0: นักเรียนหัวเราะอะไรกับคำว่าเก๋คะถามว่าประโยคนี้มีกริยาคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าน
1: อน
0: มีคำว่าร้องแสดงว่ามีกริยามากกว่า1ตัวก็คือมีหลายกริยาถามว่ามีคำเชื่อมระหว่างกริยา2กริยานี้ไหมคะ
1: ไม่มี
0: เป็นประโยคสามัญไหม
1: เป็น
0: ประโยคสามัญที่แสดงถึงการกระทําที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสมทรงพับเสื้อเก็บเข้าตู้นามวลีของประโยคนี้คือ
1: สมทรง
0: กริยาวลีของประโยคนี้พับเสื้อเก็บเข้าตู้ถามว่ากริยาของประโยคนี้มีคำว่าอะไรบ้าง
1: พับ
0: เก็บพับเสื้อแล้วก็เก็บแล้วก็เข้าตู้มีถึง3แต่ว่าไม่มีคำเชื่อมระหว่างคำเหล่านี้เลยจัดว่าเป็นประโยคสามัญนั่นเองค่ะค่ะแสดงให้เห็นแล้วว่านักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจในประโยคสามัญนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะประโยคไหนใช่เลยนะคะก็ ็จะเป็นรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละ

0: คนนะคะวิเคราะห์ประโยคโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องหน้าประโยคที่ใช่ประโยคสามัญให้นักเรียนทำเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทนะคะหน้าข้อความที่ไม่ใช่ประโยคสามัญลงใบกิจกรรมเรื่องประโยคไหนใช่เลยนะคะคุณครูก็จะมีประโยคมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาด้วยกันทั้งหมด10ประโยค10ประโยคให้นักเรียนแต่ละคนอ่านแต่ละประโยคนะคะจะดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับเรื่องประโยคสามัญถ้าข้อไหนใช่ประโยคสามัญก็ให้ใช้เครื่องหมายถูกเขียนหน้าประโยคนั้นเลยนะคะแล้วถ้าไม่ใช่ก็ใช้เครื่องหมายกากบาทโดยประโยคแรกมารีกำลังรดน้ำต้นไม้เขาหัวเราะเสียงดังชาตรีขับรถข้ามสะพานเขาทำงานหนักจนล้มป่วยสุเมธอ่านหนังสือพิมพ์สมทรงดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้วันนี้เขาคงจะมาที่บ้านฉันวีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลานะคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าประโยคไหนเป็นประโยคสามัญนะคะกิจกรรมประโยคไหนใช่เลยนะคะถ้าประโยคไหนเป็นประโยคสามัญก็ใช้เครื่องหมายถูกต้องนะคะหน้าข้อความประโยคนั้นถ้าข้อความไหนประโยคไหนที่นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าไม่ใช่ประโยคสามัญจากความรู้ความเข้าใจที่เราร่วมกิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะก็จะบอกได้ว่านักเรียนมีความรู้มากเพียงใดพิจารณาได้ไหมว่าประโยคสามัญเป็นอย่างไรนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะมีกลุ่มไหนยังไม่บ้างยังไม่เรียบร้อยนักเรียนช่วยกันพิจารณาหรือช่วยกันคิดภายในกลุ่มก็ได้นะคะจากการที่เราเรียนรู้ไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าประโยคสามัญจะต้องเป็นประโยคที่เป็นยังไงคะมีนามวลีและกริยาวลีไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีใช่ไหมคะหรือกริยาใช่ไหมแล้วประโยคสามัญมี2ชนิดคือชนิดที่มีกริยาเพียงแค่ตัวเดียวกับกริยาหลายตัวแต่มีได้จะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีเหล่านั้นนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนลองพิจารณานะคะซึ่งประโยคบางประโยคจะเป็นประโยคสามัญได้ถ้ามีนามวลีอย่างเดียวเป็นประโยคไหมไม่เป็นถ้ามีกริยาวลีโดยละนามวลีก็สามารถเป็นประโยคได้นะคะฉะนั้นพิจารณาให้ดีๆเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกับกิจกรรมประโยคไหนใช่เลยพร้อมๆกันนะคะกับข้อความแรกประโยคแรกมาลีกำลังรดน้ำต้นไม้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญไหม
1: เป็น
0: เพราะมีเพียงแค่นามวลีมีนามวลีคือคำว่ามาลีกริยาวลีคือกำลังรดน้ำต้นไม้โดยมีกริยาก็คือคำว่ารดน้ำใช่ไหมคะกำลังรดน้ำเป็นประโยคสามัญต่อไปประโยคที่2เขาหัวเราะเสียงดังนามวลีคือเขากริยาวลีคือหัวเราะเสียงดังคำกริยาคือ
1: หัว
0: เราะมีเพียงแค่คำเดียวเป็นประโยคสามัญไหมคะ
1: เป็น
0: ถูกต้องค่ะต่อไปชาตรีขับรถข้ามสะพานนามวลีคือ
1: ชาตรี
0: กริยาวลีคือขับรถข้ามสะพานโดยมีคำกริยาก็คือคำว่าขับรถนั่นเองนะคะเป็นประโยค

0: สามัญไหมเป็นประโยคสามัญต่อไปค่ะเขาทำงานจนเขาทำงานหนักจนล้มป่วยประโยคนี้เป็นประโยคสามัญหรือไม
1: ่
0: ทำไมถึงไม่เป็นเพราะมีคำเชื่อมคำว่าคำว่าจนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปค่ะสุเมธอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประโยคสามัญไหมคะ
1: เป
0: ็นสมทรงดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้เป็นไหมทำไมถึงเป็นทำไมถึงไม่เป็นมีสองเสียงที่ครูได้ยินนามวลีของประโยคนี้คือสมทรงดีใจขอโทษสมทรงส่วนกริยาวลีคือ
1: ด
0: ีใจแล้วก็สอบชิงทุนรัฐบาลได้ใช่ไหมโดยมีคำเชื่อมคือคำว่าที่นั่นเองประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคสามัญนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวันนี้เขาคงจะมาที่บ้านฉันเป็นประโยคสามัญไหมเป็นไหมคะไม่เป็นเก่งมากวีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองไม่เป็นเพราะมีกริยา
2: และ
0: ไม่ใช่และกริยาคำและเป็นคำเชื่อมกริยาคือคำว่าออกแบบแล้วก็ตัดเย็บนั่นเองมีมากกว่า2แล้วก็มีคำเชื่อมระหว่างกริยาด้วยไม่จัดว่าเป็นประโยคสามัญต่อไปตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายเป็นไหมคะ
1: เป็น
0: เพราะถึงแม้ว่ามีกริยารอแต่ไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลา
1: ไม
0: ่เป็นเพราะมีคำว่าและเป็นคำเชื่อมนะคะถูกต้องไหมคะเก่งมากต่อไปกิจกรรมต่อไปรังสรรค์ประโยคสามัญนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคสามัญคนละ3ประโยคนะคะโดยแยกส่วนประกอบของประโยคสามัญของนักเรียนด้วยว่ามีนามวลีคืออะไรกริยาวลีคืออะไรนะคะลงในใบกิจกรรมรังสรรค์ประโยคสามัญ1นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอประโยคสามัญฉะนั้นในการแต่งประโยคสามัญนักเรียนสามารถแต่งประโยคที่มีกริยา1ตัวได้และกริยาหลายตัวได้แต่จะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยานั้นถูกต้องไหมคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะโดยให้นักเรียนแต่ละคนนะคะแต่งประโยคสามัญคนละ3ประโยคนะคะแล้วก็ให้แยกประโยคสามัญของนักเรียนด้วยว่านามวลีคืออะไรและกริยาวลีคืออะไรนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอตัวอย่างของประโยคที่นักเรียนแต่งนั่นเอง

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการรังสรรค์ประโยคสามัญนะคะ1ก็คือให้นักเรียนร่วมกันนะคะแต่งประโยคสามัญนะคะคนละ3ประโยคเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรับชมและรับฟังกันนะคะก็คือสราวุธนั่นเองค่ะค่ะสราวุธแต่งประโยคสามัญไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ3ประโยคประโยคที่1
1: ประโยคที่1ครับตีสอบได้คะแนนดีนามวลีคือตีกริยาวลีคือสอบได้คะแนนดีครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะประโยคที่2
1: จีด้าชอบนั่งกินส้มจี๊ดนามวลีคือจีด้ากริยาวลีคือชอบนั่งกินส้มจี๊ดครับประโยคที่3คือแพรวากำลังรดน้ำดอกไม้นามวลีคือแพรวากริยาวลีคือกำลังรดน้ำต้นไม้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าประโยคสามารถเป็นประโยคพื้นฐานเป็นประโยคง่ายๆที่ประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีซึ่งสามารถมีกริยาวลีได้มากกว่า1ใช่ไหมคะก็คือมีชนิดที่1คือกริยาวลีเพียงแค่ตัวเดียวคือมีคำกริยาเพียงแค่1เดียวแล้วก็ชนิดที่2ของประโยคสามัญก็คือมีนามวลีที่มีคำกริยาหลายตัวได้แต่จะต้องเป็นอย่างไรคะไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาเหล่านั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะรังสรรค์ประโยคสามัญนะคะ2นั่นเองค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวและประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีลงใบกิจกรรมเรื่องรังสรรค์ประโยคสามัญ2นะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอประโยคสามัญนะคะซึ่งในใบกิจกรรมรังสรรค์ประโยคสามัญ2นะคะก็จะให้นักเรียนแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวคือมีคำกริยาเพียงแค่คำเดียวใช่ไหมคะ2ประโยคแล้วก็ประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีก็คือมีคำกริยาได้มากกว่า1แต่จะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาเหล่านั้นจึงจะจัดได้ว่าเป็นประโยคสามัญหรือเป็นประโยคพื้นฐานอ่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันนะคะบันทึกลงไปในใบกิจกรรมประโยคสามัญ2ได้เลยค่ะ

0: างไรบ้างคะนักเรียนกับการรังสรรค์ประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวกับหลายกริยาวลีนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ในการนำเสนอใบกิจกรรมประโยคสามัญรังสรรค์ประโยคสามัญ2นะคะค่ะกลุ่มที่1นะคะแต่งได้ว่าอย่างไรบ้างคะประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวมีประโยคอะไรบ้างคะ
1: ป้องเล่นเกมครับ
0: ป้องเล่นเกมถูกต้องไหมคะนักเรียนคนอื่นถูกต้องกลุ่มอื่นๆพิจารณาพร้อมกันนะคะต่อไปประโยคที่2ค่ะ
1: มิ้มเขียนหนังสือ
0: มิ้มเขียนหนังสือจับว่าเป็นประโยคที่มีกริยาวลีเดียวไหมคะเป็นต่อไปประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลี
1: เขียนกำลังเดินไปเขียนกำลังเดิน
0: คลีนกำลังเดิน
1: ไปตลาด
0: ไปตลาดกำลังเดินไปตลาดมีหลายกริยาถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปอีกหนึ่งประโยคค่ะที่มีหลายกริยาวลี
1: ป้องชอบกินข้าวต้ม
0: ป้องชอบกินข้าวต้มโอเคขอเสียประมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานของภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสรุปความรู้ประโยคในภาษาไทยในวันนี้ที่เราเรียนไปว่าประโยคในภาษาไทยในวันนี้ประโยคคืออะไรมีส่วนประกอบของประโยคว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เราได้ศึกษาชนิดที่1ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือประโยคสามัญให้นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบกิจกรรมประโยคในภาษาไทยนะคะโดยจะมีหัวข้อก็คือประโยคคืออะไรส่วนประกอบของประโยคจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดอะไรบ้างประโยคสามัญเป็นอย่างไรวันนี้ที่เราเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมนี้แล้วเดี๋ยวจะขอตัวแทนในการนำเสนอกิจกรรมประโยคในภาษาไทยค่ะ

0: ค่ะประโยคในภาษาไทยในวันนี้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าประโยคชนิดที่1ก็คือประโยคสามัญและก็ประโยคพื้นฐานเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการสรุปความรู้ในวันนี้นะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะนำเสนอความรู้เรื่องประโยคในภาษาไทยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะ
1: ประโยคในภาษาไทยนะคะประโยคคือการประกอบคำหลายคำเรียงต่อกันสามารถสื่อความได้ค่ะส่วนประกอบของประโยคนะคะแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะส่วนที่1คือนามว่า

0: ดีค่ะคือภาคประธานค่ะและกิยาวลีค่ะคือภาคแสดงหรือส่วนเติมเต็มค่ะชนิดของประโยคนะคะแบ่งเป็น3ชนิดค่ะ1ประโยคสามัญค่ะ2ประโยคซ้อน3ประโยครวมค่ะประโยคสามัญนะคะคือประโยคที่มีใจความเดียวประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีค่ะต้องไม่มีคำเชื่อมแบ่งออกเป็น2ชนิดคือกริยาวลีเดียวและกริยาหลายวลีเรียงต่อกันค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ที่เพื่อนๆที่เพื่อนบอกว่าส่วนประกอบของประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีนะคะก็คือภาคประธานแล้วก็กริยาวลีที่คือภาคแสดงหรือส่วนเติมเต็มอันนี้ไม่ใช่ส่วนเติมเต็มคืออยู่ในส่วนที่เป็นภาคแสดงแล้วคืออยู่ในส่วนของกริยาวลีนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะสรุปได้เข้าใจมากชัดเจนมากนะคะค่ะประโยคสามัญในภาษาไทยในวันนี้นั่นเองก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเป็นประโยคพื้นฐานนะคะของภาษาไทยที่ประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีซึ่งแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือชนิดที่มีกริยาวลีเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็มีกริยาวลีหลายกริยาวลีนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องไม่มีคำเชื่อมนะคะระหว่างกริยาค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเรื่องบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบด้วยวลี2ส่วนนะคะเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคค่ะซึ่งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานนะคะเป็นประโยคที่มีใจความเดียวที่ประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมประโยคนั่นเองค่ะซึ่งการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องประโยคก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคซ้อนในภาษาไทยสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องประโยคซ้อนในภาษาไทยใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบประโยคสอนใบกิจกรรมเรื่องสรรสร้างประโยคสอนนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับประโยคในภาษาไทยแล้วก็ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
8: สบายดีเนาะ
7: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
9: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
8: ครับยาย
10: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
11: ้ได้ครับตาม
7: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องแรงรับของแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับ1พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงรับที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. การวัดโดยการวัดขนาดของแรงและแรงรับวัดมุมเพื่อระบุทิศทางของแรงและแรงรับข้อ 3. การสร้างแบบจำลองโดยเขียนแผนภาพแสดงเวกเตอร์ของแรงและแรงรับซึ่งเกิดจากแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุโดยการรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัว 4. ความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมนะครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนะครับจะต้องมีการสร้างคำอธิบายและพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแผนภาพแสดงแรงและแรงรับมาสนับสนุนนะครับมีคำถามอีกแล้วนะครับนักเรียนเรามาทบทวนกันนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าแรงเป็นปริมาณชนิดใดมีลักษณะสำคัญอย่างไร1คำตอบ1คน1คะแนนครับยกมือเชิญเลยครับปลายทางนะครับก็ลองตอบว่าแรงเป็นปริมาณชนิดใดมีลักษณะสำคัญอย่างไรซึ่งปริมาณในทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างลูกมีปริมาณเวกเตอร์กับสเกลาแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาลักษณะของปริมาณเวกเตอร์คือมีอะไรบ้างลูกมีอะไรครับมีอะไรนะลูกนะเอาใหม่คำถามถามว่าแรงเป็นปริมาณชนิดใดปริมาณทางวิทยาศาสตร์มี2อันใช่ไหมครับคือปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณนักเรียนรู้ว่าแรงเป็นปริมาณปริมาณเวกเตอร์มีลักษณะสำคัญคืออะไรลูกมีขนาดและใครอยากตอบยกมือเชิญครับ1คะแนนเอาล่ะทบทวนความรู้นะทั้งหมดเดี๋ยวดูฟังเพื่อนนะครับคำถามคำนักเรียนแรงเป็นปริมาณชนิดใดมีลักษณะสำคัญอย่างไรครับ
3: เป็นปริมาณเวกเตอร์ครับมีลักษณะสำคัญคือมีทั้งขนาดและทิศทางครับ
2: มีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับถูกต้องนะครับแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามนะคำถามถามว่าเรามักใช้สัญลักษณ์อะไรแทนขนาดและทิศทางของแรง
1: ล
2: ู
1: กศ
2: รใครอยากตอบครับเอาใหม่นั่งนิ่งๆครับเลขที่ยกมือครับคนนู้นเร็วกว่าเชิญครับเรามักใช้สัญลักษณ์อะไรแทนขนาดและทิศทางของแรง
4: ลูกศรค่ะ
2: ลูกศรนะครับความยาวของลูกศรแทนอะไรลูก
4: แทนขนาดค่ะ
2: แทนขนาดและหัวลูกศรล่ะครับ
4: ทิศทาง
2: ทิศทางนะครับถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมเอาล่ะดูเฉลยนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเยี่ยมมากเรานะครับสามารถเขียนนะครับแทนแรงได้ด้วยลูกศรโดยความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรงและทิศทางของหัวลูกศรแทนทิศทางของแรงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนนะครับ มาร่วมทำกิจกรรมกลุ่มไปด้วยกันนะครับก็ให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องแรงรับกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาใบกิจกรรมนะครับโดยใช้เวลาสักครู่นะครับถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วนะครับศึกษาใบกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้ต้องการรู้เกี่ยวกับอะไรก็คือต้องการรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลนะครับของแรงรับจากแรงหลายแรงนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะครับสรุปให้นักเรียนปลายทางฟังอีกรอบนึงนะครับนักเรียนปลายทางนะครับกิจกรรมนี้นักเรียนปลายทางจะต้องพยากรณ์และสังเกตนะครับตรวจสอบการพยากรณ์ผลของแรงรับจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในลักษณะต่างๆและนำเสนอในรูปแบบจำลองแทนด้วยสัญลักษณ์และแผนภาพนั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมนะครับแรงรับกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับคุณครูขอเน้นนิดนึงนะครับในเรื่องของนักเรียนเนี่ยจะต้องมีการใช้เครื่องชั่งสปริงนะครับเกี่ยวกับเชือกผูกกับตาไก่ที่ตำแหน่งต่างๆบนบอร์ดพลาสติกลูกฟูกจากนั้นเนี่ยออกแรงให้บอร์ดพลาสติกลูกฟูกอยู่นิ่งเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำกับบอร์ดพลาสติกนะครับแล้วพยากรณ์ว่าถ้าเกิดตัดเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งออกบอร์ดพลาสติก

ลูกฟูกจะเคลื่อนที่หรือไม่หรือถ้าเกิดเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนั่นเองนะครับจากนั้นตัดเชือกเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์หาแรงรับโดยการเขียนแผนภาพแบบหางต่อหัวทั้งกรณีนะครับไม่ตัดและตัดเชือกเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่นะครับบอร์ดพลาสติกลูกฟูกบันทึกการทำกิจกรรมในใบงานที่1แล้วร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรมนั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนนะครับถ้าหากว่านักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับในตอนที่1นะครับก็คือข้อ1เนี่ยแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกที่ตำแหน่ง A B C และ E เมื่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกอยู่นิ่งนะครับแผนภาพที่ได้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับกรณีที่เรามีการดึง A นะครับจุด A 1นิวตัน B 1นิวตัน C 1นิวตัน E ก็จะเป็น3นิวตันนะครับต่อไปข้อ2ครับแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกเมื่อตัดเชือกที่ผูกกับห่วงตาไก่ตำแหน่ง B คือเราตัด B ออกถูกต้องไหมครับนักเรียนตัดเชือกออกใช่ไหมแผนภาพก็จะเป็นตามนี้ครับก็จะเหลือแรงกี่แรงนักเรียน3แรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีการเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับข้อ3ครับการพยากรณ์และผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของบอร์ดพลาสติกลูกฟูกเมื่อตัดเชือกที่ผูกกับห่วงตาไก่ที่ตำแหน่ง B นักเรียนต้นทางมีการพยากรณ์ว่าเคลื่อนที่ไปทิศไหนนะตะวันออกผลการสังเกตเป็นยังไงครับก็ไปตะวันออกนั่นเองข้อ4ครับการหาแรงรับที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกแบบหางต่อหัว 4.1 กรณีที่ยังไม่ตัดเชือกนะครับที่ผูกกับห่วงตาไก่ตำแหน่ง B 4.2 กรณีที่บอร์ดพลาสติกลูกฟูกเคลื่อนที่นะครับตัดเชือกที่ผูกกับห่วงตาไก่ตำแหน่ง B ก็ถ้ายังไม่ตัดเชือกเป็นไงนักเรียนนะครับแรงรับเป็นกี่นิวตันนักเรียน0นะครับทิศทางก็ไม่มีเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทำกิจกรรมพบว่าแรงรับเท่ากับ0และบอร์ดพลาสติกก็เป็นไงอยู่นิ่งกรณี 4.2 ครับมีการตัดนะครับเชือกที่ผูกใช่ไหมนักเรียนก็จะเห็นว่าแรงรับนะครับเท่ากับ1นิวตันไปทางตะวันออกนะครับบอร์ดพลาสติกก็เคลื่อนที่ไปทางตะวันออกนะครับต่อไปครับข้อ5นะครับเป็นอะไรนักเรียนเป็นแผนภาพนะครับแสดงแรงที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกที่ตำแหน่ง D E F และ B เมื่ออยู่นิ่งก็จะคล้ายๆกับกรณีแรกจริงไหมนักเรียนแค่เปลี่ยนทิศใช่ไหมครับเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะอยู่นิ่งก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณครูตัดตรง E ออกเป็นไงครับนักเรียนก็จะเหลือแผนภาพแสดงแรงกี่แรง3แรงนี่ไงครับเหมือนกันนะการพยากรณ์ครับนักเรียนพยากรณ์และผลลัพธ์การสังเกตการเคลื่อนที่ของบอร์ดพลาสติกลูกฟูกเมื่อตัดเชือกที่ผูกกับห่วงตาไก่ที่ตำแหน่ง E นักเรียนคิดว่าเวลาเราพยากรณ์เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนนะตะวันกรณีนี้นะครับไม่ใช่กรณีเดิมกรณีใหม่ตะวันตกแล้วผลการสังเกตของเราเป็นจริงไหมมันก็ไปตะวันตกนั่นแหละถูกต้องนะครับข้อ8ครับเป็นการหาแรงรับที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกแบบหางต่อหัว 8.1 กรณีที่ไม่ตัดเชือก 8.2 กรณีตัดเชือกตำแหน่ง E นะครับดูถ้าไม่ตัดเชือกใช่ไหมแรงรับเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน0นิวตันนะครับแรงรับเท่ากับ0และบอร์ดพลาสติกเป็นไงนักเรียนอยู่นิ่งนะครับต่อไปครับกรณีนะครับตัดเชือกที่ผูกกับห่วงตาไก่ตำแหน่ง E เป็นไงนักเรียนแรงรับเท่ากับ1นิวตันไปทิศตะวันตกนั่นเองนะครับต่อไปครับผลการทำกิจกรรมในตอนที่2นะครับนักเรียนก็คือข้อแรกเป็นแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกที่ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางเลือกนะครับเมื่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกอยู่นิ่งนี่คุณครูก็เลือกแบบนี้นะครับทิศทางก็ตามที่เราเลือกแล้วก็องศาก็เป็นการประมาณการนะครับนักเรียน แผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่ออะไรครับบอร์ดพลาสติกลูกฟูกเมื่อตัดเชือกที่ผูกกับห่วงตาไก่ที่ตำแหน่งเราก็เลือกอะไรเราก็ดูนะครับเมื่อเราตัดออกไป1อันนะครับข้อ3ครับการพยากรณ์และผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของบอร์ดพลาสติกลูกฟูกเมื่อตัดเชือกที่ผูกกับห่วงตาไก่ที่ตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งที่นักเรียนเลือกนะครับการพยากรณ์ก็ตามที่เราสังเกตในกิจกรรมนั่นเองนะข้อ4ครับเหมือนเดิมนักเรียนกรณีที่ไม่ตัดเชือกและ 4.2 เป็นกรณีที่เป็นไงครับตัดเชือกที่ผูกคุณครูเลือกไว้แล้วสมมตินะนี่คุณครูนะครับมีแรงที่จุด D จุด E แล้วก็จุด B นะครับแรงรับเท่าไหร่ลูกเป็น0นะครับแรงรับก็เป็น0เพราะว่าบอร์ดเราอยู่นิ่งไหมอยู่นิ่งนะครับก็จะเป็น0นะครับถ้าเกิดเราตัดออก1อันนะครับคุณครูก็ตัดออก1ตำแหน่งนะครับแรงรับก็ไม่เป็น0กรณีนี้นะครับแรงรับเท่ากับ2นิวตันไปทางตะวันออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับสรุปบทเรียนนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับแรงนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและอะไรครับนักเรียนและทิศทางสามารถเขียนนะครับแทนได้ด้วยลูกศรโดยความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรงและทิศทางของลูกศรแทนทิศทางของแรงเมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุนะครับผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเรียกว่าแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อมีแรงรับกระทำต่อวัตถุที่มีค่าเป็น0วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่วัตถุจะยังคงอยู่นิ่งแต่ถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็น0วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่โดยวัตถุเดิมจะอยู่นิ่งโดยวัตถุเดิมอยู่นิ่งเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงรับนะครับบทเรียนครั้งต่อไปคือแรงรับของแรงรับที่อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับครั้งที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่1การพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุใบความรู้ที่1แรงรับกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและนะครับใบงานที่1แบบฝึกหัดเรื่องแรงรับกับการเคลื่อนที่ของวัตถุครับครับและวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกมันถูกคุกคามได้เราก็หาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเ ขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในเนื้อหาเรื่องแรงรับของแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันครั้งที่2นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับที่เป็นผลของแรงรับที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. ระบุแรงและแรงรับที่กระทำต่อวัตถุทั้งหมดและทิศทางในสถานการณ์ต่างๆนะครับ 3. เขียนแผนภาพแสดงเวกเตอร์ของแรงที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้การรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัว 4. การใช้จำนวนใช้จำนวนที่เป็นขนาดของแรงคำนวณหาแรงรับและคำนวณอัตราส่วนความยาวลูกศรต่อขนาดของแรง 5. เขียนแผนภาพแสดงเวกเตอร์ของแรงรับที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้วิธีการหาแรงรับแบบหางต่อหัวนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการสร้างคำอธิบายและพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานที่เกิดจากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแผนภาพแสดงแรงและแรงรับมาสนับสนุนครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมไปแล้วคุณครูมีคำถามทบทวนนะครับนักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงได้อย่างไรก็คือเราอยากรู้ว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าการกระทำต่างๆจากการทำกิจกรรมเนี่ยมีแรงเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับนักเรียนจะเขียนแผนภาพแสดงแรงได้อย่างไรเราใช้อะไรในการแสดงออกมาว่ามีแรงกระทำเราเขียนเราวาดอะไรนักเรียนครับอ้าวใครอยากจะตอบนักเรียนเดี๋ยวยกมือนิดนึงนะครับอ้าวเชิญเลยครับกลุ่มที่2ครับเชิญครับ
1: ลูกศรครับ
0: ใช้ลูกศรใช่ไหมครับทีนี้ลูกศรเนี่ยต้องมีอะไรครับนักเรียนมีขนาดและมีหัวลูกศรความยาวของลูกศรเนี่ยแทนอะไรครับ
1: ขนาดของแรงครับ
0: แล้วอีกหนึ่งประเด็นล่ะครับ
1: ลูกศรแทนทิศทางของแรงครับ
0: ส่วนไหนของลูกศรนะครับ
1: หัวครับ
0: แทนอะไรครับ
1: ทิศทางของแรง
0: ทีนี้อธิบายอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดได้ไหมครับคำถามถามว่านักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงได้อย่างไร
1: หัวลูกศรแทนทิศทางของแรงความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรงครับ
0: นักเรียนใช้สัญลักษณ์อะไรแทนนะครับ
1: ลูกศร
0: ลูกศรนักเรียนนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนนะครับในการเราเนี่ยนะครับจะเขียนลูกศรนะครับที่มีความยาวตามขนาดของแรงและหัวลูกศรแทนอะไรครับแทนทิศทางของแรงนั่นเองนะครับคนอื่นนะครับอธิบายได้ใช่ไหมครับนักเรียนได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะอธิบายได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมนะครับในส่วนที่เป็นคำถามท้ายกิจกรรมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ร่วม

คำถามท้ายกิจกรรมในคำถามที่เป็นคำถามข้อแรกนะครับขณะที่บอร์ดพลาสติกลูกฟูกอยู่นิ่งแรงรับที่กระทำบอร์ดพลาสติกลูกฟูกมีขนาดเท่าใดก็ให้นักเรียนบันทึกนะครับคำถามท้ายกิจกรรมลงไปนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้เรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับระดมความคิดแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมเลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับได้มีการตอบคำถามท้ายกิจกรรมจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการระดมความคิดเห็นนะครับในสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อแรกนะครับคำถามข้อแรกเนี่ยถามว่าขณะที่บอร์ดพลาสติกลูกฟูกอยู่นิ่งแรงรับที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกมีขนาดเท่าใด

0: ครับเลขที่8เชิญครับ
1: ศูนย์นิวตันครับ
0: ศูนย์นิวตันนักเรียนปลายทางนะครับคำตอบคือศูนย์นิวตันนักเรียนต้นทางศูนย์นิวตันไหมครับคนอื่นๆดีมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับขนาดที่บอร์ดพลาสติกนะครับลูกฟูกอยู่นิ่งแรงรับที่กระทำต่อบอร์ดพลาสติกลูกฟูกก็จะมีขนาดศูนย์นิวตันนั่นเองนะครับถูกต้องนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางจะตอบคำถามข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่2นักเรียนคำถามถามว่าเมื่อตัดเชือกที่นะครับถูกติดกับห่วงตาไก่เส้นใดเส้นหนึ่งบอร์ดพลาสติกลูกฟูกมีการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรมีการเคลื่อนที่ไหมครับจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจะตอบได้หรือเปล่านะครับเอาคำถามข้อนี้นะครับเชิญครับใครอยากจะตอบเชิญครับ
2: มีการเคลื่อนที่ครับไปทิศทางที่มีแรงเยอะกว่าครับ
0: มีการเคลื่อนที่นะครับถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าถูกต้องไหมเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยครับนักเรียนถูกต้องนะครับปรบมือนะครับนักเรียนครับเมื่อตัดเชือกที่ถูกติดกันครับกับตาไก่นะครับเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยบอร์ดพลาสติกลูกฟูกมีการเคลื่อนที่โดยเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงรับนั่นเองนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่านะครับเพื่อนต้นทางจะมีการสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับ
3: จากกิจกรรมสรุปได้ว่าเมื่อผูกเชือก4เส้นกับวัตถุผ่านห่วงตาไก่และตัดเชือกเส้นหนึ่งตรงกลางแรงจะกระจายไปยังเชือกที่เหลือทำให้เชือกอีก3เส้นรับแรงมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุล
0: ครับถัดไปเลยครับอีก1คนครับคนถัดไปเลยครับ
4: จากกิจกรรมนี้นะครับสรุปได้ว่าแรงมีผลต่อบทแรงรับนะครับและโดยที่มีผลต่อแรงและขนาดทิศทางของแรงครับ
0: อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ
4: การสรุปของกิจกรรมนะครับคือการออกแรงมีผลต่อแรงรับโดยมีผลต่อขนาดของแรงและทิศทางของแรงครับ
0: ครับคนสุดท้ายครับ
5: จากการสรุปนะครับแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์การหาแรงรับของแรงหลายแรงจึงต้องคำนึงถึงขนาดและทิศทางของแรงเหล่านั้นโดยแรงรับจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ครับ
0: โอเคปรบมือให้กับทั้ง3คนนะครับนักเรียนครับนี่ก็เป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางนะครับการสรุปอาจจะมีบางประเด็นนะครับทำให้นักเรียนความคาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะมีประเด็นไหนนะครับที่ตกหล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการสรุปการทำกิจกรรมอีกครั้งเลยนะครับสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนเมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเรียกว่าแรงรับนะครับเมื่อแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่วัตถุจะยังคงหยุดนิ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่โดยวัตถุนะครับอยู่ที่เดิมอยู่นิ่งจะเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงรับนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1แรงรับกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนก็เปิดใบความรู้แล้วก็ศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนจากใบความรู้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้มาพร้อมกันนะครับในใบความรู้เนี่ยแรงคือปริมาณที่กระทำต่อวัตถุแล้วสามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับได้นะครับเช่นเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนความเร็วนะครับและสามารถทำให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างได้และมีหน่วยเป็นนิวตันนักเรียนครับจากการศึกษาใบความรู้เนี่ยแรงเป็นปริมาณอะไรครับแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและก็มีทิศทางสามารถนะครับเป็นไงครับนักเรียนเราสามารถแทนแรงได้ด้วยลูกศรซึ่งความยาวของลูกศรแทนอะไรนักเรียนขนาดของแรงและทิศทางของลูกศรแทนทิศทางของแรงนะครับดังตัวอย่างภาพที่1นักเรียนดูนะครับตัวอย่างที่1นะครับแรงที่1นะครับ30นิวตันนะก็เป็นไงครับแรงที่1มีขนาด30นิวตันไปทางทิศตะวันออกและแรงที่2กี่นิวตันนักเรียน
1: 20
0: นิวตันไปทางทิศไหนทิศเหนือนะครับเพราะว่าในแผนภาพก็จะมีเข็มทิศกำกับนั่นเองนะครับนักเรียนครับเราเนี่ยสามารถแบ่งแรงออกเป็น2ประเภทคือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับแรงสัมผัสเป็นแรงที่ต้องมีการสัมผัสกับวัตถุเช่นนักเรียนเนี่ยออกแรงผลักโต๊ะเป็นแรงสัมผัสใช่ไหมครับแรงที่เกิดจากการลากเก้าอี้แรงที่ดึงวัตถุและแรงเตะฟุตบอลตรงนี้เป็นแรงสัมผัสหมดนะครับส่วนแรงไม่สัมผัสนะครับเป็นแรงที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับวัตถุได้แก่แรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับไม่ต้องสัมผัสนะครับก็มีแรงนักเรียนได้มีการทำกิจกรรมแรงรับการหาแรงรับไปแล้วใช่ไหมครับแรงรับนะครับคือผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็น0วัตถุจะเป็นอย่างไรนักเรียน
1: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับ

โดยวัตถุจะอยู่นิ่งวัตถุที่อยู่นิ่งอ่ะก็ยังอยู่นิ่งคงเดิมตลอดไปหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วนะครับคงที่เช่นเดิมแต่ถ้าแรงรับกระทำต่อวัตถุนะครับไม่เป็นศูนย์นะครับวัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นักเรียนเช่นวัตถุที่อยู่นิ่งจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงรับหรือวัตถุที่มีการเคลื่อนที่อยู่จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เป็นต้นนะครับทีนี้นักเรียนครับการหาแรงรับเนี่ยหาด้วยวิธีการคำนวณถูกต้องไหมการหาแรงรับต้องพิจารณาทั้งขนาดและทิศทางซึ่งถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุอยู่ในแนวเดียวกันเราก็สามารถรวมกันได้โดยบวกหรือลบโดยตรงใช่ไหมครับหากแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับไม่อยู่ในแนวเดียวกันก็ไม่สามารถรวมกันได้โดยการบวกหรือลบได้โดยตรงนักเรียนดูตัวอย่างแรกนะครับการรวมแรงกรณีที่แรงกระทำต่อวัตถุอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยมี3ลักษณะดังนี้นักเรียนดูภาพก่อนนะครับภาพก่อนเนี่ยมีแรง F1 แล้วก็ F2 ใช่ไหมเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุมีทิศทางเดียวกันนะครับดังภาพก่อขนาดของแรงรับก็มีค่าเท่ากับบวกของแรงย่อยนักเรียนก็ต้องเอาแรงที่1มาบวกกับแรงที่2แล้วก็ไปทางขวามือของเราก็จะเป็นแรงรับนะครับต่อไปครับเป็นการรวมแรงกรณีที่แรงกระทำต่อวัตถุนะครับอยู่แนวเดียวกันแต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้ามดังภาพขอไข่นะครับนักเรียนปลายทางก็สังเกตดูนะครับแรงรับก็จะมีค่าเท่ากับผลต่างของแรงย่อยและมีทิศทางเดียวกับแรงที่มีขนาดมากกว่าโดยแรงรับจะเท่ากับขนาดของแรง F2 ลบ F1 ทิศก็จะไปทางของ F2 อันนี้ในกรณีที่ F2 มากกว่าแล้วมากกว่าดูอย่างไรซึ่งครูไม่ได้เขียนขนาดของแรงดูจากอะไรว่า F2 มากกว่านักเรียนครับถูกต้องความยาวของลูกศรมากกว่าก็แปลว่าแรง F2 เป็นไงครับมากกว่านะครับเก่งมากนะครับข้อ3นะครับเป็นการรวมแรงนะครับที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากันดังภาพขอควายนะครับขนาดของแรงรับก็จะเท่ากับผลต่างของแรงย่อยซึ่งมีค่าเป็น0วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับวัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองนะครับส่วนภาพงอก็ไม่สามารถรวมแรงได้โดยตรงเพราะแรงรับจะไม่เท่ากับขนาดของแรง F1 บวกแรง F2 นะครับเนื่องจากแรงที่กระทำต่อวัตถุไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเพราะว่าแรงหนึ่งก็อยู่แนวราบอีกแรงหนึ่งอยู่แนวดิ่งนะครับไม่อยู่ในแนวเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือไม่ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดใบงานที่1นะครับการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุถ้านักเรียนพร้อมแล้วสมาชิกในกลุ่มระดมความคิดช่วยกันแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็เปิดใบงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำใบงานนี้ไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อแรกนะครับในใบงานนี้พร้อมกันนะครับข้อ1 นะครับเด็ก4คนเล่นชักเขย่อดังรูปจากสถานการณ์ข้างต้นเชือกจะเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรใครอยากตอบครับยกมือเชิญครับ
1: จะมีการเคลื่อนที่ไปทางขวาครับด้วยแรงรับ50นิวตันครับ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคำตอบคือเคลื่อนที่ไปทางขวาเนื่องจากแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีขนาด50นิวตันมีทิศไปทางขวานะครับถูกต้องนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางก็ตอบได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าตอบไม่ทันก็ดูในหน้าจอเลยนะครับถัดไปข้อที่2นักเรียนนะครับข้อที่2คำถามถามว่าเมื่อออกแรงผลักลังแอปเปิลนะครับที่วางอยู่บนพื้นลื่นดังรูปลังแอปเปิลจะมีการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไร1คะแนนครับยกมือเชิญครับ
2: ลังแอปเปิลมีการเคลื่อนที่ไปทาง F3 ด้วยแรงรับ25นิวตันค่ะ
0: เอาล่ะนั่งลงเลยครับเฉลยนะครับเรียนนะครับก็คือผลการพยากรณ์ก็คือเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงนะครับ F3 ด้วยขนาดของแรงรับ25นิวตันถูกต้องนะครับเก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยนะครับถัดไปข้อ3ครับโจทย์ถามว่ากล่องใบหนึ่งมีน้ำหนัก30นิวตันถ้าออกแรงกระทำ3แรงต่อกล่องซึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นลื่นดังภาพกล่องจะเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรเชิญครับ
3: วัตถุอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ครับ
0: อยู่นิ่งแล้วก็
3: ไม่เคลื่อนที่ครับ
0: ไม่เคลื่อนที่นะถูกไหมครับเอาล่ะนั่งลงครับโอเคถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเพื่อนด้วยนะครับคำตอบคือกล่องจะไม่เคลื่อนที่เนื่องจากกล่องมีน้ำหนักกี่นิวตันนักเรียน30ทิศทางลงในแนวดิ่งและแรง F3 ที่เราดึงดึงขึ้นในแนวดิ่งใช่ไหมครับแสดงว่าแรงในแนวดิ่งแรงรับที่กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งเป็น0ขณะที่แนวราบแรงที่กระทำนะครับมีทิศทางตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากันจึงทำให้แรงรับที่กระทำต่อวัตถุในแนวราบจึงเป็น0เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณครูจะมีเกมให้นักเรียนรวมแรงนะครับมาดูเกมรวมแรงกันเลยนะครับให้นักเรียนเขียนลูกศรนะครับกำหนดทิศบนมุมกระดาษนักเรียนจะเห็นว่าจากนั้นกำหนดให้ความยาวของลูกศร1เซนติเมตรแทนแรงขนาด1นิวตันนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับมาดูคำถามข้อแรกไปพร้อมกันแล้วช่วยคุณครูตอบนะครับว่าแรงรับจะเป็นเท่าใดข้อแรกครับแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเมื่อปิ่นผักวัตถุนะครับไปในทิศตะวันออกด้วยแรง10นิวตันป้องออกแรงผักวัตถุไปทางทิศตะวันตกด้วยแรง4นิวตันอ่ะแรงรับเป็นเท่าใดตอบได้เลยครับ
1: มีแรงรับ6นิวตันครับ
0: 6นิวตัน
1: ทิศไปทางตะวันออกครับ
0: 6นิวตันไปทางตะวันออกถูกต้องครับนักเรียนนะดีมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนถัดไปข้อนี้นะครับแรงรับ

ที่กระทำต่อวัตถุเมื่อมิวออกแรงขนาด6นิวตันผลักวัตถุที่อยู่นิ่งไปบนพื้นลื่นไปทางทิศตะวันออก6นิวตันเนี่ยผลักไปทางทิศตะวันออกแล้วมิกออกแรง8นิวตันกระทำต่อวัตถุไปทิศเหนือแรงรับเป็นเท่าใดอาคิดเลยครับช่วยกันคิดมันต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ครับสำหรับกิจกรรมในข้อนี้นะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับปลายทางนะครับกลับไปคิดช่วยกันแล้วลองพูดกับคุยกับครูปลายทางว่าคำตอบเฉลยเป็นเท่าใดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะครับให้นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบงานนะครับเรื่องแบบฝึกหัดแรงรับกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดใบงานขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำใบงานเลยครับ

0: ครับนักเรียนนะครับในแบบฝึกหัดนะครับในใบงานก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับจำนวนกี่ข้อครับนักเรียนต้นทางข้อที่1นะนะครับก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับลงมือทำให้เรียบร้อยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับและก็ข้อที่4นะครับหวังว่านักเรียนคงทำได้นะนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับไหนใครอยากสรุปบทเรียนให้คุณครูเชิญเลยครับสมาชิกกลุ่มอื่นนะระดมความคิดเห็นนะแล้วก็ร่วมกันสรุปบทเรียนไปพร้อมกับเพื่อนเลยครับ
1: แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์การหาแรงรับของแรงหลายแรงจึงต้องคำนึงถึงขนาดและทิศทางของแรงเหล่านั้นโดยแรงรับจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่แต่ถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์วัตถุก็จะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ค่ะ
0: ครับนักเรียนครับเราสามารถนะครับเขียนแผนภาพนะครับของแรงเนี่ยเราใช้อะไรเขียนนะ
1: ลูกศร
0: ลูกศรนะครับซึ่งเป็นการเขียนแผนภาพแทนแรงและการหาแรงรับโดยใช้ลูกศรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แบบไหนหาโดยใช้แบบไหนนักเรียน
1: หางต่อหัวค่ะ
0: แบบหางต่อหัวถูกต้องนะครับปรบมือนะครับทีนี้ให้นักเรียนต้นทางนะครับบันทึกสรุปบทเรียนนะครับเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะครับนักเรียนนะในชั่วโมงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียนไปนะครับเมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุสามารถเขียนแผนภาพแทนเวกเตอร์ของแรงและเราก็หาแรงได้โดยการรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวนะครับโดยต่อหางของเวกเตอร์1เข้ากับหัวของเวกเตอร์1จนครบทุกเวกเตอร์แล้วลากเส้นตรงนะครับจากหางของเวกเตอร์แรกไปยังหัวของเวกเตอร์สุดท้ายจะได้ขนาดและทิศทางของเวกเตอร์นะครับของเวกเตอร์แรงรับนั่นเองบทเรียนครั้งต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องแรงเสียดทานนะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีใบกิจกรรมนะครับแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรใบงานแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรใบความรู้เรื่องแรงเสียดทานและแรงใบความรู้เรื่องแรงสถิตและแรงเสียดทานจนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง

86ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะ

0: ก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็ไวอะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและ 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
2: บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
2: ครับ
4: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
5: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
6: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
6: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
6: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
6: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็น

0: เวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
1: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

0: On these new 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This form a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jaipur Basin to the peninsula and branch by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great cultural livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง

0: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแก่แล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ2จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
2: คำตอบคือข้อ1ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
2: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
2: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
1: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: เฮ้ออิ่มจังเลย
1: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอก

0: ประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีพระอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ขอเที่ยววันนี้ครับเราไปเริ่มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้กันนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้คนร้ายนั่งรถยนต์กระบะใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนก่อนหลบหนีพร้อมกับเผารถเพื่ออำพรางหลักฐานขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายนั้นขโมยอาวุธปืนและระเบิดของเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจบูเกะซามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:45 กล้องวงจรปิดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพช่วงเวลา 18:45 ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านความมั่นคงพบรถกระบะ4ประตูสีดำซึ่งมีผู้ก่อเหตุ6คนนั่งท้ายรถกระบะแต่งกายด้วยชุดสีดำและหมวกปีกสีดำเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้คว้างระเบิดไป๊บอมแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปยังตำบลดุสงยอเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่พบรถเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบทบาทในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนลงมือก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ลงติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทางปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการด้านงานการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายเวลาปฏิบัติการเพียงแค่1นาที30วินาทีนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปและภายหลังการก่อเหตุคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลจำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดุสงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งแล้ววางเพลิงเผาทำลายที่บ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด9คนด้วยกันใช้รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ร่วมปฏิบัติการก่อนหลบหนีไปทางพื้นที่อำเภอจะแนะต่อมาค่ะพบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุอย่างที่รายงานไปก็คือถูกเผาในพื้นที่โดยใช้ป้ายทะเบียนปลอมด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพทหารกล้าทั้ง3นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพาน ณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารผ่านวิมลดาบทองณวัดบางนราจังหวัดนราธิวาสและมีพิธีส่งร่างทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะส่วนหน้าลงพื้นที่ที่จุดตรวจบูเกซามีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเร่งสนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวิ

0: ่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะและหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะ เด็กชายแอปปี้อายุ10ปีซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมโจมตีจุดตรวจ ที่บูเกซามีทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่โคนขาขนาด2เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามการก่อเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะต่อมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่าจะไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็เพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมแจ้งสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิดพร้อมกับกระจายกำลังและข้อมูลในการสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่ใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กน536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะและรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จจ.นหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์พื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขิรินทร์การโดยการได้แจ้งเตือนกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือว่าดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากพบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีกด้านกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความอาลัยและสะดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานซาลาฮูดิงปีและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาเจเนซึ่งโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยโดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ
0: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการนำแถลงผลปฏิบัติการ Silent Wolf นะคะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงค่ะเสียหายไป280ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลจากทั้ง2จุด2จังหวัดด้วยกันได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเดินหน้าในการขยายผลดำเนินคดีทั้งกระบวนการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐมากที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลคือเหตุการณ์เนี่ย เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปตรวจค้น7จุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมค่ะหลังจากที่ไปพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลด้วยการต่อตรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลทั้ง2จุดได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟในโรงงานทั้ง2แห่งเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแล้วก็สำนักงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวม5แห่งทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมโดยตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากสามารถขยายผลดำเนินคดีรวมถึงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกลุ่มหรือว่ายึดของกลางเท่านั้นแต่ว่ามุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก
2: การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่จะมุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
1: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่กองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าและผู้ได้รับบาดเจ็บเน้นย้ำการรักษาความพร้อมของหน่วยควบคู่กับมาตรการพิทักษ์กำลังพลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งในส่วนของกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทเสียสละพิทักษ์รักษาอธิปไตยรวมถึงได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลทางการดูแลความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน4นายพร้อมกำชับให้คณะแพทย์วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
0: กระทรวงยุติธรรมกระเดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือไทยสปป.ลาวนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากที่พบสถิติเมื่อปี2568ที่มีการเข้าตรวจยึดยาบ้าตามแนวชายแดนไทยลาวได้กว่า415ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งก็นำโดยพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยจากสถิติการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปส.พบนะคะว่าในช่วงปี2568ประเทศไทยค่ะสามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวน370คดีตรวจยึดของกลางยาบ้าได้มากถึง415ล้านเม็ดสูงกว่าในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมีย ียนมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันค่ะเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเลือกสปป.ลาวเป็นพื้นที่ทางผ่านเช่นเดียวกันกับประเทศไทยคณะรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตลอดจนหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะ
1: ปปส.ก็เปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยโดยเซฟแบงคอกนะครับระดมทุกหน่วยงานเดินหน้าทำสกัดยาเสพติด90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งยึดในการยึดทรัพย์ของเครือข่ายรายใหญ่และการกวาดการล้างพื้นที่ทั่วกรุงครับนายปริญเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนงานและเปิดปฏิบัติการร่วมกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนปฏิบัติการ90วันนั้นจะขับเคลื่อนผ่าน4มาตรการสำคัญคือการสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่การกวาดล้างพื้นที่และการตรวจเชิงรุกสถานบริการและสถานประกอบการการปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการวางแผนปฏิบัติการนายปรินกล่าวว่าปัจจุบันพบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับยาเสพติดมาพักคอยและกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยสำนักงานปปส.ได้ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายสำคัญในเร็วนี้อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รูปแบบเดิมลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเหนือเข้าสู่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
0: ไปดูเรื่องของคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะล่าสุดทางตำรวจได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษา2คนค่ะหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการบังคับให้โอนเงินนะคะรวม 600,000 บาทแล้วก็สั่งให้ขังตัวเองเอาไว้ในห้องค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตและสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะมีการสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาแอบอ้างบอกเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นข่มขู่บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อหาเกี่ยวกับคดีร้ายแรงเพื่อกดดันให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกลัวจากนั้นมิจฉาชีพค่ะสั่งการให้ผู้เสียหายห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกและบังคับให้เดินทางออกจากที่พักปกติเพื่อไปหลบซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าของกลุ่มมิจฉาชีพคนแรกเนี่ยโอนเงินไป 100,000 บาทนะคะอีกคนก็โอนเงินไปถึง 500,000 บาทรวมกันเป็นทั้งหมด 600,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำเชิงลึกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไป
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อครับ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
1: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษ

0: จีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
0: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
2: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
0: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
2: โถเอ๋ยเก่งแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
2: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
1: จะเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
2: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
1: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
2: มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
1: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
2: นี่ทองหยอดนี่นาอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
2: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่แล้วก็เอ้ายังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
2: ว้าว
1: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลย
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my god what is that hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
2: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
2: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้องทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมีนะคะกิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะอยู่ในหัวข้อในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานจัดป้ายนิเทศนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาถึง3ชั่วโมงนะคะถือว่าชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงแรกนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะบอกลักษณะป้ายนิเทศที่ดีด้านทักษะกระบวนการจัดทำป้ายนิเทศตามลักษณะป้ายนิเทศที่ดีด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมบอกความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการวางแผนร่วมมือการดำเนินงานกลุ่มผ่านการทำป้ายนิเทศด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ฝ่ายเรียนรู้สมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียนจัดทำป้ายนิเทศตามลักษณะป้ายนิเทศที่ดีบอกความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนร่วมมือการดำเนินงานกลุ่มผ่านการทำป้ายนิเทศนะคะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วก็สมรรถนะที่จะเกิดกับผู้เรียนนะคะกับนักเรียนทุกคนนั่นเองนะคะนักเรียนคะการเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะดูรูปแบบหัวข้อนะคะครูนำหัวข้อพระราชกรณียกิจที่ดีในการเป็นหัวข้อป้ายนิเทศนะคะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดูรูปแบบหัวข้อพระราชกรณียกิจที่ดีในการเป็นหัวข้อป้ายนิเทศมีแบบที่1 นะคะนักเรียนนี่คือแบบที่1และแบบที่2นะคะแบบที่1และแบบที่2นะคะด้วยที่ครูจะมีคำถามครูจะถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถามว่าการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการเป็นหัวข้อเรื่องพระราชกรณียกิจระหว่างแบบที่1และแบบที่2นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนยกมือก่อนนะคะว่านักเรียนจะเลือกแบบที่1หรือแบบที่2แล้วครูจะขอเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกแบบที่1หรือแบบที่2นะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนเลือกแบบที่1หรือแบบที่2คะ
1: แบบที่2
2: ยกมือขึ้นค่ะใครเลือกแบบที่1ยกมือขึ้นต้นทางไม่มีนะต้นทางไม่มีเลือกแบบ1อ่ะใครเลือกแบบที่2ยกมือขึ้นหน่อยค่ะนักเรียนเอามือลงค่ะแบบที่2เพราะอะไรคะครูขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะในการให้เหตุผลหน่อยสิคะว่าทำไมไม่เลือกแบบที่1ผมถึงเลือกแบบที่2ครับเชิญค่ะ
3: เพราะแบบที่2มีตัวอักษรที่ขนาดใหญ่กว่าแบบที่1และมีความเข้าใจง่ายมากกว่าแบบที่1ครับ
2: มีตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่และก็มีความ
3: เข้าใจง่าย
2: เข้าใจง่ายก็คือตัวอักษร

0: ตอนชัดเจนใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่คือเหตุผลนะคะของเพื่อนต้นทางในการเลือกแบบที่2นะคะนักเรียนคะเรามาดูคำตอบกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือแบบที่2นะคะนักเรียนต้นทางตอบถูกหมดเลยนะคะเพราะว่าแบบที่2เนี่ยค่ะมีขนาดตัวอักษรตัวใหญ่ใช่ไหมคะมีความชัดเจนนะคะสื่อถึงในเรื่องของหัวข้อมากกว่าแบบที่1นะคะเพราะว่าแบบที่1นะคะจะเป็นตัวอักษรที่ค่อนข้างที่จะเล็กนั่นเองนะคะนักเรียนคะครูยังมีนะคะรูปแบบในเรื่องของการวางตัวอักษรและภาพป้ายนิเทศนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะรูปแบบที่ดีพร้อมให้เหตุผลนะคะแบบที่1ค่ะนักเรียนนักเรียนดูนี่คือแบบที่1แล้วก็แบบที่2เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเลือกนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนยกมือว่านักเรียนจะเลือกแบบที่1หรือแบบที่2นะคะในการวางตัวอักษรและภาพป้ายนิเทศที่ดีและเหมาะสมนะคะนักเรียนคะใครเลือกแบบที่1บ้างคะต้นทางยกมือขึ้นค่ะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางมีไหมคะเลือกแบบที่1อ่ะตอนนี้ต้นทางไม่ได้เลือกแบบที่1ไม่มีใครเลือกเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปใครเลือกแบบที่2คะนักเรียนเลือกแบบที่2ใช่ไหมคะตบมือตัวเองนะคะเยี่ยมมากแบบที่2ถูกต้องแต่ครูอยากฟังเหตุผลของนักเรียนต้นทางค่ะว่าทำไมถึงเลือกแบบที่2สัก1คนค่ะเชิญครับผม
1: เพราะในแบบที่2นะครับมีทั้งตัวอักษรและรูปภาพที่ชัดเจนใหญ่และอ่านง่ายครับ
0: มีทั้งตัวอักษรและรูปภาพที่ชัดเจนใหญ่และอ่านง่ายใช่ไหมคะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนดูว่าแบบที่1กับแบบที่2มีความแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะคะแบบที่2เนี่ยค่ะนักเรียนคะที่ถูกต้องก็คือเพราะตัวหนังสือเป็นเนื้อหาเป็นยังไงคะมีความชัดเจนเหมาะสมกับขนาดของกรอบนักเรียนดูกรอบเหมาะมั้ยคะเหมาะเนาะแล้วก็มีรูปภาพประกอบขนาดที่เหมาะสมใช่มั้ยคะแบบที่1เนี่ยจะมีรูปภาพที่เป็นขนาดเล็กใช่มั้ยคะแบบที่2เนี่ยจะมีรูปภาพที่มีขนาดเหมาะสมนะคะมากกว่าแบบที่1นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาใช่ไหมคะเนื้อหาเนี่ยแบบที่1เนี่ยจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมคะเนื้อหาแบบที่2เนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะนอกจากการเลือกหัวข้อในการจัดวางเนื้อหาและรูปต้องมีส่วนประกอบใดในป้ายนิเทศอีกนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ครูจะถามต้นทางเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่ามีข้อความใช่ไหมคะมีรูปภาพครูถามว่านอกจากการเลือกหัวข้อในการจัดวางเนื้อหาและรูปนะคะต้องมีส่วนประกอบใดอีกไหมคะที่เราจะจัดทำป้ายนิเทศขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะ
2: ที่มาและแหล่งอ้างอิงค่ะ
0: เพื่อนบอกที่มาและแหล่งอ้างอิงนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะนอกจากนะคะการเลือกหัวข้อนะคะในการที่จะจัดวางเนื้อหานะคะแล้วก็รูปเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องมีส่วนประกอบนะคะก็คือในเรื่องของการตกแต่งใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของกรอบลวดลายนะคะเพื่อที่จะให้ป้ายนิเทศของเราเป็นยังไงคะมีความสวยงามและก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปนะคะครูมีนะคะป้ายนิเทศนะคะพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยศึกษาลักษณะของป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะและช่วยกันตอบคำถามตอนนี้ครูให้นักเรียนดูก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะดูเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถามค่ะจากป้ายนิเทศนี้นะคะคำถามของครูค่ะนักเรียนครูถามว่าจากป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นป้ายนิเทศที่ดีหรือไม่อย่างไรนะคะที่ดีหรือไม่อย่างไรนะคะขอต้นทางสัก1คนนะคะ

0: ในการที่จะร่วมตอบคำถามกับเรานะคะว่าจากป้ายนิเทศนะคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยค่ะเป็นป้ายนิเทศที่ดีหรือไม่อย่างไรนะคะเชิญต้นทางสักหนึ่งคนค่ะอ่ะเชิญครับผม
1: เป็นป้ายนิเทศที่ดีมีหัวข้อที่ชัดเจนและมีคำบรรยายในแต่ละหัวข้อและมีภาพประกอบด้วยครับ
0: อ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะต้นทางนะคะตอบว่าป้ายนิเทศเนี่ยเป็นป้ายที่ดีนะคะนักเรียนคะป้ายนิเทศนะคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะเป็นป้ายนิเทศที่ดีนะคะเพราะนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะจะมีองค์ประกอบในเรื่องของตัวอักษรใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของหัวข้อนะคะแล้วก็มีคำบรรยายมีภาพประกอบใช่ไหมคะรวมถึงมีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างสวยงามนั่นเองนะคะนักเรียนคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะจากป้ายนิเทศนี้นะคะจากการศึกษาตัวอย่างป้ายนิเทศในเบื้องต้นลักษณะป้ายนิเทศที่ดีควรเป็นอย่างไรเมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วว่าป้ายนิเทศนะคะพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นป้ายนิเทศที่ดีใช่ไหมคะและครูก็ถามต่อว่าจากตัวอย่างป้ายนิเทศนะคะลักษณะป้ายนิเทศที่ดีควรเป็นอย่างไรนะคะขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะในการร่วมตอบค่ะอ่ะเชิญค่ะ
2: ป้ายนิเทศที่ดีนะครับควรจะมีทั้งขนาดตัวอักษรและรูปที่เหมาะสมกับขนาดงานและมีการแบ่งหัวข้อที่ชัดเจนครับ
0: ตัวอักษรและรูปให้เหมาะสมใช่ไหมคะกับขนาดงานแล้วก็มีการแบ่งหัวข้อที่ชัดเจนอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนักเรียนคะป้ายนิเทศที่ดีค่ะนักเรียนควรมีนะคะองค์ประกอบนะคะก็คือในเรื่องของตัวอักษรหัวข้อรวมไปถึงในเรื่องของคำบรรยายนะคะมีภาพประกอบแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องมีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างสวยงามนะคะเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลนะคะที่ศึกษาให้มีความน่าสนใจนะคะรวมไปถึงทำให้ผู้ชมเป็นยังไงคะถ้าป้ายนิเทศเราน่าสนใจผู้ชมก็จะอยากดูนะคะอยากศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนคะในเรื่องของป้ายนิเทศนักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยตอนนี้นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องของป้ายนิเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนอ่านข้อความนะคะข้อความที่ครูมีให้จะเป็นข้อความการจัดเตรียมการทำป้ายนิเทศนะคะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนหมายเลขนะคะเพื่อเรียงลำดับนะคะขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่8นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเราจะมาร่วมกันนะคะอ่านข้อความนะคะที่เกี่ยวกับการจัดนะคะเตรียมการทำป้ายนิเทศพร้อมกันก่อนนะคะแต่ละข้อความนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเชิญอ่านข้อความได้เลยค่ะกำหนด
3: วัสดุที่ใช้ในการจัดทำป้ายนิเทศเช่นกาวเทียมกระดาษกระดาษเป็นต้น
0: ข้อต่อไปค่ะ
3: แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
0: ข้อต่อไปค่ะ
3: ว่าโครงร่างการจัดวางหัวข้อหลักหัวข้อรองเนื้อหารูปภาพการตกแต่งในป้ายนิเทศบนกระดาษ
0: ข้อต่อไปค่ะ
3: กำหนดรูปแบบตัวอักษรหัวข้อรองและส่วนข้อมูล
0: ข้อต่อไปค่ะ
3: การกำหนดรูปแบบหัวเรื่อง
0: ข้อต่อไปค่ะ
3: การกำหนดการตกแต่งในป้ายนิเทศ
0: ข้อต่อไปค่ะ
3: กำหนด

ตรียมนะคะการทำป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะครูให้นักเรียนนะคะร่วมกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวจะขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะออกมาเขียนหมายเลขนะคะเพื่อเรียงลำดับข้อความนะคะนักเรียนคะครูให้เวลาประมาณ1นาทีค่ะช่วยกันคิดเลยค่ะในแต่ละกลุ่มค่ะช่วยกันคิดทั้งห้องเลยได้เลยนะคะปรึกษากันเลยค่ะว่าอันไหนข้อความไหนน่าจะเป็นลำดับที่1ค่ะ

่ะตอนนี้ต้นทางนะคะได้พูดคุยนะคะระดมความคิดเห็นกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทูจะเชิญตัวแทนสัก1คนนะคะออกมาเขียนหมายเลขนะคะเพื่อเรียงลำดับค่ะเชิญค่ะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะอ่ะช่วยกันค่ะเมื่อกี้ข้อที่1จริงหรือเปล่า6อ่ะต่อไปค่ะอะไรอีกต้องช่วยกันเร็ว

0: ลองตรวจสอบว่าครบไหม1-8หมายเลข1-8ครบไหมคะครบนะถูกไหมเอ่ยจะแก้ไขไหมจะเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยต้นทาง
1: ไม่
0: ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขตัวมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะตอนนี้ต้นทางนะคะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะปลายทางนะคะว่าปลายทางทำเสร็จหรือเปล่านะคะปลายทางคะเดี๋ยวเราจะร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะเราจะเข้าสู่การเฉลยค่ะเราไปร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของการจัดเตรียมนะคะการทำป้ายนิเทศนะคะนักเรียนคะการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการจัดทำป้ายนิเทศเช่นกาวที่เย็บกระดาษกรรไกรเป็นต้นอยู่ในขั้นตอนใดนะคะ ขั้นตอนที่6นั่นเองนะคะถูกไหมเอ่ย
1: ถ
0: ูกนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วเก่งนะคะต่อไปแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทําป้ายนิเทศอยู่ในขั้นตอนใดคะ
1: 7
0: ขั้นตอนเกือบสุดท้ายเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเอ่ย
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกต้องนะคะตบมือได้ค่ะเยี่ยมมากนะคะต่อไปวาดโครงร่างการจัดวางหัวข้อหลักหัวข้อรองเนื้อหารูปภาพการตกแต่งในป้ายนิเทศบนกระดาษนะคะอยู่ในขั้นตอนใดคะเราจะวาดโครงร่างก่อนเลยใช่ไหมเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะกำหนดรูปแบบตัวอักษรหัวข้อรองและส่วนข้อมูลอยู่ในขั้นตอนใดคะ
1: 3
0: เหรอใช่ไหมอ่ะอยู่ในขั้นตอนที่3ค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วการกำหนดรูปแบบหัวเรื่องล่ะคะ
1: 2
0: อ๋อพอเราวาดโครงเสร็จเราจะมากำหนดรูปแบบหัวเรื่องใช่ไหมใช่โอ้โหเก่งมากถูกต้องค่ะแล้วกำหนดการตกแต่งในป้ายนิเทศล่ะคะอยู่ในขั้นตอนใดคะ
1: ขั้นตอนที่5
0: เมื่อกี้ตอบขั้นตอนอะไร

0: ื่อกี้เพื่อนตอบของเราตอบขั้นตอนอะไรคะนะคะอ่ะการกำหนดตกแต่งในป้ายที่แท้อยู่ในขั้นตอนที่5ถูกต้องค่ะตอนนี้เราเหลืออีก2ขั้นใช่ไหมคะก็คือเหลือขั้นตอนที
1: ่
0: 4กับ8นะคะการกำหนดภาพและหลักฐานที่ต้องใส่ในป้ายนิเทศอยู่ในขั้นตอนที่4หรือ8คะ
1: 4
0: อยู่ในขั้นตอนที่4เก่งมากค่ะเยี่ยมๆๆมากเลยและสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงมือในการจัดทำป้ายนิเทศร่วมกันตามแบบโครงร่างและจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางถูกหมดเลยนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเยี่ยมมากอะเดี๋ยวครูนะคะจะเรียบเรียงขั้นตอนให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนสามารถจดบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะขั้นตอนนะคะครูจะเรียงขั้นตอนให้นะนักเรียนคะขั้นตอนที่1ใช่ไหมคะการวาดโครงร่างการจัดวางหัวข้อหลักหัวข้อรองเนื้อหารูปภาพการตกแต่งในป้ายนิเทศบนกระดาษอันนี้คือขั้นตอนที่1นะจำไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องทำป้ายนิเทศกันนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2คือการกำหนดรูปแบบหัวเรื่องนั่นเองนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการกำหนดรูปแบบตัวอักษรหัวข้อรองและส่วนข้อมูลนะคะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นในเรื่องของการกำหนดภาพและหลักฐานที่ใส่ในป้ายนิเทศนะคะนักเรียนคะมาถึง4ขั้นนักเรียนพอมองออกไหมว่าป้ายนิเทศของนักเรียนนักเรียนจะต้องดำเนินการขั้นตอนใดก่อนมองออกไหมคะ
1: ออก
0: นะครูต่อนะคะขั้นตอนที่5ค่ะเป็นในเรื่องของการกำหนดการตกแต่งในป้ายนิเทศนะคะพอเรากำหนดภาพและหลักฐานที่ต้องใส่นะคะในป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากำหนดนะคะตำแหน่งนะคะในป้ายนิเทศนะคะต่อจากการกำหนดตำแหน่งในป้ายนิเทศนะคะเราจะต้องมากำหนดวัสดุใช่ไหมคะที่ใช้ในการจัดทำป้ายนิเทศก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะกาวนะคะที่เย็บกระดาษรวมไปถึงกรรไกรนะคะพอเรากำหนดนะคะในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการจัดทำป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะคะเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำป้ายนิเทศนั่นเองนะคะเราต้องมาแบ่งนะคะหน้าที่รับผิดชอบว่าใครนะคะจะรับผิดชอบเรื่องอะไรนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะเราก็จะลงมือทำนะคะในการจัดทำป้ายนิเทศร่วมกันตามแบบโครงร่างใช่ไหมคะแบบที่1 นะคะที่เราขั้นตอนที่1ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จัดทำสื่อประกอบการนำเสนอนั่นเองนักเรียนคะครูให้นักเรียนนะคะบันทึกนะคะขั้นตอนนะคะการจัดเตรียมการทำป้ายนิเทศลงในสมุดเรียนนะคะเพราะว่าในชั่วโมงต่อไปเราจะมาทำป้ายนิเทศกันนะคะนักเรียนบันทึกลงในสมุดเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางถ้าบันทึกไม่ทันนะคะครูอนุญาตให้ใช้นะคะโทรศัพท์มือถือนะคะมาบันทึกภาพได้เลยนะคะนักเรียนคะครูขออธิบายนะคะเพิ่มเติมนะคะในขั้นตอนที่7นะคะนักเรียนคะขั้นตอนที่7เนี่ยค่ะในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเพื่อจัดทำป้ายนิเทศนะคะในขั้นตอนที่7เนี่ยค่ะเป็นการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มนะคะก็จะมีทั้งหมด5หน้าที่นะคะมาดูค่ะหน้าที่แรกนะคะก็จะเป็นหน้าที่ในการออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองนะคะหน้าที่ที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทําในป้ายนิเทศนั่นเองนะคะหน้าที่ที่3นะคะก็คือหน้าที่ในการจัดเตรียมภาพประกอบนะคะหน้าที่ที่4นะคะก็คือจะเป็นหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดทําป้ายนิเทศนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นวัสดุก็คือกระดาษกาวกรรไกรนะคะและหน้าที่

ุดท้ายหน้าที่ที่5นะคะก็คือหน้าที่ในการจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะในขั้นตอนที่7นักเรียนต้นทางมีคำถามไหมคะในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่ทั้งหมดมีกี่หน้าที่คะ5หน้าที่นะคะนักเรียนคะ

จัดทำป้ายนิเทศนะคะครูมีคำถามค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าเมื่อจัดทำป้ายนิเทศเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรคะต้องทำยังไงคะเยี่ยมมากนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการนำเสนอป้ายนิเทศนั่นเองเยี่ยมมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต้นทางนักเรียนคะนอกจากเราจะมานำเสนอแล้วนะคะนักเรียนครูถามนักเรียนอีกสักหนึ่งคำถามนะคะว่าหากนักเรียนเนี่ยต้องการนำเสนอป้ายนิเทศนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดครูถามรูปแบบในการนำเสนอป้ายนิเทศเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่าถ้านักเรียนทำป้ายนิเทศเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำเสนอใช่ไหมคะแต่ครูถามต่อว่าและนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดนะคะในรูปแบบใดคะเพื่อนบอกสื่อประกอบการนำเสนอใช่ไหมคะนักเรียนคะการนำเสนอนะคะป้ายนิเทศของเรานะคะเราจะนำเสนอในรูปแบบของการเล่าเรื่องก็ได้หรือว่าการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เพื่อนต้นทางตอบก็ได้นะคะรวมไปถึงนะคะเราอาจจะมีภาพนิ่งนะคะหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือมีการจำลองนะคะเพื่อที่จะสร้างความสนใจให้กับผลงานของเรานั่นเองนักเรียนคะในการนำเสนอในการจัดทำรูปแบบนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะนักเรียนวันนี้เรามีกิจกรรมกลุ่มนะคะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทำใบงานที่8เรื่องการวางแผนการจัดทำป้ายนิเทศที่ดีนะคะเกณฑ์ในการตรวจสอบนะคะ6หัวข้อนะคะหัวข้อที่1นะคะก็ในเรื่องของหัวข้อนะคะหัวข้อที่2เป็นในเรื่องของเนื้อหานะคะหัวข้อที่3เป็นในเรื่องของภาพประกอบหัวข้อที่4เป็นในเรื่องของการตกแต่งหัวข้อที่5เป็นในเรื่องของการจัดวางและหัวข้อที่6เป็นในเรื่องของการสื่อประกอบการนำเสนอนั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่8กันก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางใบงานที่8นะคะจะมีทั้งหมด2หน้านะคะหน้าแรกค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะจะเป็นนะคะในเรื่องของหัวเรื่องใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าครูนะคะจะมีกรอบไว้ให้นักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนร่างรูปแบบการจัดวางทุกองค์ประกอบของป้ายนิเทศนะคะในหัวข้อแรกในหน้าแรกนักเรียนมีคำถามไหมข้างล่างจะมีกรอบเล็กๆนะคะครูจะให้เรียนเขียนสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศนะคะในหน้าแรกนะคะพอหน้าที่2นะคะนักเรียนหน้าที่2เนี่ยครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตรวจสอบโครงร่างการออกแบบนะคะหากนักเรียนไม่มีนะคะก็ให้นักเรียนเติมในโครงร่างให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้นักเรียนต้องมีทุกหัวข้อนั่นเองใช่ไหมคะครูบอกว่าหากนักเรียนไม่มีให้เติมในโครงร่างให้สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นส่วนของหัวข้อส่วนของเนื้อหาภาพประกอบการตกแต่งความสวยงามรวมไปถึงการจัดวางองค์ประกอบเหมาะสมสื่อในการนำเสนอผลงานและอ้างอิงแหล่งที่มานักเรียนต้องมีให้ครบนั่นเองนะคะนักเรียนคะอีกหนึ่งส่วนนะคะก็คือครูจะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานนะคะนักเรียนคะหน้าที่ที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองนักเรียนก็ใส่ชื่อสมาชิกในกลุ่มไปเลยนะคะว่านักเรียนแบ่งหน้าที่กันอย่างไรเมื่อกี้ครูบอกว่าหน้าที่มีทั้งหมดกี่หน้าที่คะหน้าที่ใช่ไหมคะนักเรียนคะจากใบงานนี้นะคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนมีคำถามไหมคะมีตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจไหมคะว่านักเรียนจะลงข้อมูลกรอกข้อมูลหรือว่าเขียนข้อมูลอย่างไรนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยอะค่ะถ้าต้นทางไม่มีคำถามนะคะเรียนปลายทางคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางคุณครูจะแจกใบงานนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะทำใบงานนั่นเองนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานที่8นะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ 100% แล้วนะคะนักเรียนคะครูมีตัวอย่างค่ะนักเรียนครูมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูนะคะในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานจัดป้ายนิเทศนะคะเรื่องที่ครูนะคะนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยค่ะก็คือหัวเรื่องสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสงครามช้างเผือกนะคะนักเรียนคะครูจะมีนะคะหัวเรื่องนะคะหัวเรื่องนะคะรวมไปถึงในเรื่องของลำดับเหตุการณ์นะคะจะมีสาเหตุการเกิดสงครามช้างเผือกรวมไปถึงเหตุการณ์สงครามช้างเผือกนะคะเหตุผลที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยอมเจรจากับพระเจ้าบูเรงนองนะคะและก็ผลจากสงครามช้างเผือกนะคะนักเรียนคะนักเรียนเห็นเลข1ของครูไม่เอ่ย
1: เห
0: ็
1: นค่ะ
0: เห็นเลข2มั้ยคะ
1: เห็นค่ะ
0: แล้วก็เลข3ก็คือเป็นรูปภาพประกอบใช่มั้ยคะครูจะใช้รูปภาพประกอบ1ถึง2รูปนะคะและนักเรียนเห็นเลข4มั้ยคะ
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: เลข4ของครูจะอยู่มุมบนใช่มั้ยคะซ้ายมือและขวามือนะคะอันนี้ครูเก็บไว้เพื่อเป็นการตกแต่งกรอบค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะนักเรียนเห็นเลข6มั้ยคะ
2: เห็นค
0: ่ะ6เนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศใช่มั้ยคะรวมไปถึงแหล่งอ้างอิงก็คือที่มาของข้อมูลก็คือหมายเลข7นั่นเองนะคะนักเรียนคะมาดูส่วนที่2นะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะนักเรียนส่วนของหัวเรื่องหมายเลข1ครูมีมั้ยคะ
1: ม
0: ีเนาะหมายเลข2ส่วนของเนื้อหามีไหมคะ
1: ม
0: ีครูมีเนื้อหากี่อันเอ่ยมี4เนื้อหาใช่ไหมคะมี4เนื้อหาใช่ไหม
2: ใช
0: ่เข้าใจไหมเอ่ย
2: เข้าใจ
0: ค่ะส่วนภาพประกอบครูมีไหมหมายเลข3
1: ม
0: ีนะคะการตกแต่งสวยงามครูมีไห
2: ม
0: เลข4ครูมีไหมคะส่วนเลข5เนี่ยค่ะจะเป็นการจัดวางองค์ประกอบเหมาะสมนักเรียนลองดูองค์ประกอบภาพรวมครูเหมาะสมไหมคะมีความเหมาะสมไหมมีนะคะรวมไปถึงหมายเลข6ที่เรียนดูเมื่อกี้จะเป็นในเรื่องของสื่อการนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็หมายเลข7ครูมีไหมเอ่ยแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลมีไหมคะ
2: ม
0: ีเพราะฉะนั้นนะคะโครงร่างการออกแบบของครูครบสมบูรณ์ไหมคะครบสมบูรณ์นะคะและของนักเรียนล่ะคะทั้งต้นทางและปลายทางครบสมบูรณ์ไหมคะครบไหมคะครบเนาะครบสมบูรณ์นะคะนักเรียนคะอีกส่วนหนึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานนักเรียนแบ่งหน้าที่เรียบร้อยหรือยังคะ
2: เร
0: ีย
2: บร้อย
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามนะคะวันนี้ครูมี2คำถามในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะคะคำถามแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าการวางแผนดำเนินงานมีผลดีต่อการทำงานหรือไม่อย่างไรนักเรียนคะเมื่อกี้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันครูถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางคะตอบครูหน่อยสิคะว่าการวางแผนดำเนินงานเนี่ยมีผลดีต่อการทำงานหรือไม่อย่างไรขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะอ่ะเชิญครับผมลองบอกในเรื่องของการทำงานของกลุ่มผมหน่อยสิครับว่าการวางแผนเนี่ยมีในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยมีผลดีไหม
3: ดีครับผม
0: ดีอย่างไรครับ
3: คือการให้การทำงานต่อเนื่องครับแล้วก็ออกมาเป็นตามวัตถุประสงค์ของงานได้สำเร็จครับ
0: การทำงานได้ต่อเนื่องใช่ไหมคะเมื่อเรียนมีการวางแผนอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะการวางแผนการดำเนินงานนะคะมีผลดีต่อการทำงานนะคะก็คือแน่นอนค่ะนักเรียนถ้าเรามีการวางแผนการดำเนินงานนะคะจะทำให้งานของเราเนี่ยค่ะเป็นระบบนะคะแล้วก็จะช่วยให้งานเนี่ยออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงได้นั่นเองนะคะนักเรียนคะทำไมเราถึงจะต้องมีการจัดทำป้ายนิเทศนะคะป้ายนิเทศนะคะนักเรียนมันไม่ใช่แค่การที่จะตกแต่งหรือว่าแสดงผลงานเท่านั้นใช่ไหมคะแต่การจัดทำป้ายนิเทศนะคะเป็นกระบวนการในการสื่อสาร ความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ใช่ไหมคะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยค่ะได้ฝึกในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงในเรื่องของการเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะและก็การเลือกการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญนะคะรวมไปถึงสร้างความเข้าใจให้ผู้อื่นผ่านสื่อที่มองเห็นได้นั่นเองนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทำป้ายนิเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะคำถามนะคะครูถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าความสามัคคีเมื่อกี้ครูถามเรื่องการวางแผนต่อไปนี้ครูถามเรื่องความสามัคคีความสามัคคีมีผลต่อความสำเร็จในกลุ่มหรือไม่อย่างไรนะคะครูขอตัวแทนกลุ่มสักหนึ่งกลุ่มนะคะบอกครูหน่อยสิคะว่าความสามัคคีมีผลต่อความสำเร็จอย่างไรคะเชิญค่ะ
2: เมื่อเรามีปัญหาและอุปสรรคในงานเราสามารถพูดคุยกันและสามารถแก้ปัญหานั้นเพื่อให้ผลงานสำเร็จไปด้วยดีค่ะ
0: เราใช้วิธีการกันใช่ไหมคะกลุ่มนี้ก็คือในเรื่องของความสามัคคีอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะความสามัคคีนะคะถือว่ามีผลนะคะต่อความสำเร็จของกลุ่มนะคะก็คือในเรื่องของความสามัคคีนะคะจะส่งผลต่อความสำเร็จเพราะว่าทุกคนนะคะจะช่วยกันนะคะงานก็จะออกมาเป็นไงคะได้ผลงานที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนคะในเรื่องของการจัดทำนะคะป้ายนิเทศนะคะนักเรียนอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครูขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะบอกครูหน่อยสิคะว่าตอนนี้นะคะเรานะคะจัดทำนะคะป้ายนิเทศอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์คะขั้นตอนไหนคะอ่ะเชิญครับผม
4: ขั้นตอนที่5ครับเป็นการเรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบป้ายนิเทศครับ
0: ขั้นตอนที่5นะคะเป็นการเรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบของป้ายนิเทศอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการจัดเตรียมป้ายนิเทศนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะกรรไกรคัตเตอร์เทปกาว2หน้าฟิวเจอร์บอร์ดกาวเทปตกแต่งบอร์ดรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งตามการวางแผนของนักเรียนที่เรียนได้วางแผนในชั่วโมงนี้ไว้นั่นเองนะคะอุปกรณ์นะคะนักเรียนมีคำถามไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปมีไหมคะนักเรียนแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มรู้แล้วว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะต่อค่ะนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่8เรื่องวางแผนการดำเนินงานจัดป้ายนิเทศนะคะรวมไปถึงแบบประเมินนะคะป้ายนิเทศนั่นเองนักเรียนคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่เคพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกากาก
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลาปลาปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้าม้าอ่ะ
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
3: ๆนี่คือเสือเสือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวางกวางกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้างช้างช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนและของทุกๆคนนะคะเรามีการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารใช่ไหมคะค่ะในการสื่อสารนั้นไม่เพียงแต่เราจะต้องส่งสารให้ผู้รับสารเข้าใจนะคะเราก็จะไม่เพียงแต่ว่าเราจะใช้คำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ที่สวยหรูมาใช้ในการสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารนั้นเราจะต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของการสื่อสารก็คือในรูปแบบของประโยคที่ชัดเจนที่สามารถทำให้เราในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในรูปแบบของการสื่อสารในภาษาไทยในรูปแบบประโยคนั่นเองค่ะกับชั่วโมงประโยคสามัญในภาษาไทยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะและส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องเขียนวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคสามัญได้ถูกต้องนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเรียนแล้วแต่งประโยคสามัญได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ถูกต้องด้วยค่ะในวันนี้แล้วก็นักเรียนจะต้องเห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารด้วยรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนมีการสื่อสารรูปแบบใดบ้างนักเรียนลองพิจารณาสิคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางบอกได้ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีการพูดคุยสื่อสารในรูปแบบใดเราสื่อสารกันในรูปแบบใดบ้างคะการเขียนบอกกล่าวซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการเขียนที่เราสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารการพูดก็ได้เช่นเดียวกันมีอะไรอีกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะก็คือภาษาท่าทางอากับกิริยาประกอบการพูดนะคะแววตาสีหน้าอันนี้ก็เป็นที่สามารถสื่อสารให้กับผู้รับสารได้เข้าใจว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกมีความต้องการอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดข้อต่อไปนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการสื่อสารมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไรวะอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันค่ะที่เรามีการพูดคุยสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการใช้ภาษาท่าทางกริยาอาการสีหน้าแววตาเนี่ยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ามีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไหมคะมีใช่ไหมในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีการพูดคุยสื่อสารกันใช่ไหมคะกับเพื่อนๆกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมถามว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะพสิทธิ์นักเรียนคิดว่าการสื่อสารมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็มีการสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันพระสิทธิ์คะในความคิดของพระสิทธิ์พระสิทธิ์คิดว่าการสื่อสารเนี่ยมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไรบ้างคะพระสิทธิ
3: ์เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้สิ่งที่เราต้องการจะสื
2: ่อมีประโยชน์คือให้ผู้ฟังได้รู้ถึงสิ่งที่เราต้องการจะบอกใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะนอกเหนือจากต้องการจะให้ผู้ฟังรับรู้แล้วว่าเราต้องการจะบอกอะไรหรือความรู้สึกอะไรมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้างนักเรียนคิดว่าได้ไหมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันได้ไหมในการสื่อสารได้การสื่อสารเป็นหนึ่งในการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการสื่อสารจะให้ผู้รับสารเข้าใจแล้วว่าเราต้องการจะบอกอะไรสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วการสื่อสารยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้แหละก็คือประโยชน์ของการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมข้อความนี้สื่อสารได้ไหมนะก็คือคุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ ถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเข้าใจสื่อความได้ให้นักเรียนทำท่าทางนะคะครูจะมีข้อความให้ถ้านักเรียนอ่านข้อความแรกหรือข้อความอื่นๆถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำท่าทางอะไรดีมีข้อเสนอไหมคะให้ทำแบบนี้ยกนิ้วขึ้นถ้าอ่านแล้วเข้าใจหรือสื่อสารได้ยกนิ้วขึ้นแบบนี้แล้วถ้าไม่เข้าใจใช้ภาษาอะไรใช้ท่าทางอะไรดีคว่ำลงโอเคไหมคะยกขึ้นแล้วก็คว่ำลงนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วข้อความนี้สื่อสารได้ไหมนะข้อความแรกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านแล้วถ้าสื่อสารได้ก็ยกนิ้วขึ้นถ้าสื่อสารแล้วอ่านแล้วไม่สื่อสารไม่ได้ไม่เข้าใจก็คว่ำนิ้วลงพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้ไหมแค่ประโยคข้อความนี้พวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้ไหมเข้าใจเหรอคะตกลงสื่อสารได้ไหมได้ความลงหรือไม่ได้

0: ง่ายขึ้นแล้วแต่ในความคิดของนักเรียนเลยค่ะว่าพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้หรือไม่ได้คะเข้าใจหรอคะ
1: ไม
0: ่เข้าใจก็ต้องความลงสื่อสารได้ไหมตกลงให้โอกาสอีกรอบนึงได้ไหมคะไม่ได้สื่อสารไม่ได้ไม่เข้าใจใช่ไหมอยู่ๆถ้าเกิดคุณครูบอกว่าพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสื่อสารได้ไหมนักเรียนเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจแสดงว่าสื่อสารไม่ได้ข้อความต่อไปกรุณาลุกขึ้นสื่อสารได้ไหม
1: ได
0: ้เข้าใจเลยเข้าใจได้เลยก็ต้องยกนิ้วขึ้นได้ไหมคะสื่อสารได้ข้อความต่อไปท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายคราวนี้นักเรียนทำท่าทางได้เลยค่ะสื่อสารได้หรือสื่อสารไม่ได้พระสิทธิ์คะสื่อสารได้หรือสื่อสารไม่ได้คะได้ไหมไม่ได้ถูกต้องค่ะต่อไปอย่ายอมแพ้เด็ดขาดสื่อสารได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ต่อไปนะคะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายกรุณาลุกขึ้นสื่อสารได้ไหมคะสื่อสารได้ต่อไปข้อความต่อไปพวกเรานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลอย่ายอมแพ้เด็ดขาดสื่อสารได้ไหม
1: ได
0: ้จะสังเกตเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราจะมีการใช้ประโยคในการสื่อสารใช่ไหมคะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีจะต้องมีประโยคที่สามารถสื่อความได้นะคะแล้วก็ผู้ฟังแล้วหรืออ่านแล้วเกิดความเข้าใจจึงจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประโยคในภาษาไทยนั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นของประโยคก่อนที่จะเป็นประโยคได้นั้นเกิดจากพยางค์ใช่ไหมคะพยางค์หลายๆพยางค์รวมกันแล้วเป็นอะไรเก่งมากเลยค่ะเป็นคำหลายๆคำเป็นเป็นกลุ่มคำหรือเรียกอย่างนึงว่าวลีใช่ไหมคะวลีหลายๆวลีเรียงต่อกันเป็น
1: ประโยค
0: เก่งมากค่ะแล้วประโยคหลายๆประโยครวมกันเป็นอะไรเก่งมากข้อความถูกต้องค่ะฉะนั้นในการสื่อสารของเราในชีวิตประจำวันมีใครสื่อสารแบบคำหรือใช้พยางค์ในการสื่อสารไหมไม่เราจะใช้คำหลายๆคำเรียงต่อกันหรือวลีหลายๆวลีสื่อสารกันรูปแบบประโยคใช่ไหมคะค่ะคำถามว่าประโยคหมายถึงอะไรประโยคคืออะไรหรอมีใครบอกได้บ้างคะประโยคเป็นอย่างไรประโยคคือคำหรือว่าลีเรียงต่อกันการที่จะเป็นประโยคได้นั้นจากการที่เราร่วมยกมือกิจกรรมจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องสื่อสารได้เข้าใจได้ใช่ไหมคะค่ะประโยคก็คือการประกอบด้วยคำหรือคำหลายคำเรียงต่อกันสามารถสื่อความได้ว่าเกิดอะไรขึ้นสามารถสื่อความได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะคะโดยการที่จะเป็นประโยคนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อความ2ส่วนนั่นเองนะคะการที่จะเป็นประโยคได้หรือสามารถสื่อความได้จะต้องประกอบด้วยข้อความ2ส่วนนั่นเองนะคะคือนามวลีและกริยาวลีนั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าประโยคคือการเรียงคำหลายๆคำต่อกันจะต้องมีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด2ส่วนคือนามวลีและกริยาวลีนะคะนามวลีคืออะไรนามวลีก็คือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคเราจะเรียกว่านามวลีนะคะนามวลีคือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นภาพประธานของประโยคก็จะมีประธานมีส่วนขยายประธานนะคะส่วนประกอบของประโยคส่วนที่สองก็คือกริยาวลีกริยาวลีคืออะไรก็คือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคก็คือทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประธานนั่นเองนะคะของประโยคในประโยคนั้นนั่นเองแสดง

0: ็นว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะนักเรียน
1: 2
0: ส่วนค่ะถูกต้องค่ะก็คือนามวลีและกริยาวลีนะคะซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงค่ะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของประโยคที่เห็นได้ชัดนะคะก็จะประกอบไปด้วยนามวลีแล้วก็กริยาวลีนามวลีจะทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคก็จะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็ส่วนขยายประธานส่วนกริยาวลีจะทำหน้าที่เป็นภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยาส่วนขยายกริยากรรมขยายกรรมแล้วก็ส่วนเติมเต็มก็จะอยู่ในภาคแสดงทั้งหมดนั่นเองจึงจะจัดได้ว่าเป็นประโยคนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะแม่ของฉันไปตลาดหน้าหมู่บ้านแม่ของฉันไปตลาดหน้าหมู่บ้านประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนคือนามวลีและกริยาวลีใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาไปพร้อมกันนะคะแม่ของฉันไปตลาดหน้าหมู่บ้านนามวลีคือ
2: แม
0: ่แม่ของฉันเก่งมากทรีวัฒน์ก็จะมีประธานแล้วก็ขยายประธานส่วนภาคแสดงคืออะไรคะของประโยคนี
2: ้
0: ไปตลาดหน้าหมู่บ้านโดยมีคำกริยาคือคำว่า
2: ไป
0: เก่งมากนะคะต่อไปประโยคพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นามวลีคือใช่หรือเปล่านามวลีคือพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านไร่มีกริยาวลีไหมคะประโยคนี
2: ้ไม
0: ่มีไม่มีใช่ไหมคะถามว่าข้อความนี้เป็นประโยคไหมพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
2: ไม
0: ่ไม่เป็นเพราะอะไรคะไม่มีกริยาวลีอันนี้ก็ถูกต้องแต่ถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเข้าใจทันทีเลยไหมคะ
2: ไม่
0: เข้าใจเพราะว่ามีแค่นามวลีใช่ไหมคะประโยคต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตไปพร้อมกันนะคะรู้สึกผะอืดผะอมมาตั้งแต่เช้าแล้วนามวลีคืออะไรคะของข้อความนี
2: ้
0: ไม่มีเก่งมากแล้วกริยาวลีล่ะคะรู้สึกผะอืดผะอมมาตั้งแต่เช้าแล้วจะสังเกตเห็นว่าประโยคเมื่อสักครู่มีเพียงแค่นามวลีสามารถสื่อความได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้แต่ประโยคนี้มีเพียงกริยาวลีสามารถสื่อความได้ไหม
2: ได
0: ้สื่อความได้แสดงให้เห็นว่าประโยคหนึ่งประโยคนอกเหนือจากจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีแล้วถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นถ้ามีเพียงกริยาวลีสามารถสื่อความได้ไหมคะสื่อความได้โดยละนามวลีได้แต่ถ้าเมื่อใดที่มีเพียงนามวลีแต่ว่าไม่มีกริยาวลีสามารถสื่อความได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองนะคะค่ะค่ะแสดงให้เห็นว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีใช่ไหมคะจากที่นักเรียนเข้าใจตั้งแต่แรกแต่ถ้าข้อความใดมีเพียงนามวลีส่วนเดียวสามารถสื่อความได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะไม่มีกริยาใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดประโยคที่มีเพียงแค่กริยาวลีโดยละนามวลีเนี่ยสามารถเป็นประโยคได้ไหมเป็นประโยคได้แล้วถ้าข้อความใดที่มีทั้งนามวลีและกริยาวลีถือได้ว่าเป็นประโยคไหมคะเป็นประโยคเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมคะประกอบไปด้วยนามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานแล้วก็กริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคฉะนั้นกิจกรรมต่อไปเรามาจับประโยคแยกส่วนประกอบกันนะคะโดยที่คุณครูจะมีประโยคให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะ โดยให้แต่ละกลุ่มนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคที่ตนเองได้นะคะโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มคุณครูจะให้กลุ่มละ1ประโยคนะคะมีข้อความอะไรบ้างประโยคแรกน้องเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานนักเรียนก็ลองพิจารณาว่าประโยคนี้นามวลีคืออะไรกริยาวลีคืออะไรประโยคที่2เพื่อนของฉันสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำข้อความต่อไปนะคะมารีเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินคุณแม่ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยวหลวงตานั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์พวกแม่บ้านนั่งทอผ้ากันอย่างสบายสมาชิกกลุ่มใดได้รับประโยคใดไปลองแยกส่วนประกอบสิคะว่าประโยคที่นักเรียนได้ส่วนที่เป็นนามวลีคืออะไรส่วนที่เป็นกริยาวลีคืออะไรนะคะได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ต้นทางก็จะได้กลุ่มละ1ประโยคใช่ไหมคะลองพิจารณาแยกส่วนประกอบของประโยคสิคะว่าประโยคที่นักเรียนได้นามวลีคืออะไรกริยาวลีคืออะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเรียบร้อยไหมคะได้ไหมคะมีสมาชิกกลุ่มใดยังไม่เรียบร้อยบ้างมีไหมคะเดี๋ยวเรามาร่วมการตรวจสอบความถูกต้องว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถแยกส่วนประกอบของประโยคได้หรือไม่นะคะตรวจสอบความถูกต้องกิจกรรมจับประโยคแยกส่วนประกอบนะคะเรามาเริ่มกันที่ประโยคที่1ค่ะน้องเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานข้อความนี้ประโยคนี้กลุ่มใดได้คะกลุ่มที่6ได้ในกลุ่มที่6ลองบอกถึงผลของการแยกส่วนประกอบได้ไหมคะขอตัวแทนหน่อยค่ะน้องเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานนามวลีของประโยคนี้คืออะไรกริยาวลีของประโยคนี้คืออะไรคะกลุ่มที่6
1: นามวลีคือคำว่าน้องครับ
0: ค่ะแล้วก็กริยาวลีล่ะคะ
1: กริยาวลีคือคำว่าเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานครับ
0: ค่ะข้อประโยคนี้มีกริยาคือคำว่าอะไรคะ
1: เล่นครับ
0: เก่งมากประโยคนี้นะคะนามวลีก็คือแค่คำว่าน้องนะคะส่วนกริยาวลีก็คือเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานโดยมีคำว่าเล่นเป็นกริยาใช่ไหมคะข้อความต่อไปประโยคต่อไปนะคะเพื่อนของฉันสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำกลุ่มที่3แยกส่วนประกอบประโยคได้ว่าอย่างไรคะนามวลีของประโยคนี้คือ
3: นามวลีคือเพื่อนของฉันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็กริยาวลี
3: กริยาวลีคือสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วกริยาของประโยคนี้ล่ะคะ
3: สวมค่ะ
0: สวมนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมารีเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5จับประโยคแยกส่วนประกอบได้ว่าอย่างไรคะมารีเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินนามวลีของประโยคนี้คือ
3: นามวลีของประโยคนี้คือมารีค่ะ
0: ค่ะ
3: ส่วนกริยาวลีคือเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินค่ะ
0: ค่ะแล้วคำกริยาของประโยคนี้ล่ะคะ
3: เดินเล่นค่ะ
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคุณแม่ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยวจับประโยคแยกส่วนประกอบของประโยคนี้ได้ว่าอย่างไรคะคุณแม่ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยวนามวลีคือนามวลีคือ
4: คุณแม่ครับ
0: คุณแม่แล้วกริยาวลีล่ะคะ
4: ขับรถไปสวนชมพู่มะเหมี่ยว
0: แล้วคำกริยาล่ะคะ
4: กริยาคือขับครับ
0: ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

0: อ่ะต่อไปหลวงตานั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์กลุ่มใดได้คะหลวงตานั่งสวดมนต์จับประโยคแยกส่วนประกอบนามวลีของประโยคนี้คือ
1: นามวลีคือคำว่าหลวงตาค่ะ
0: ค่ะ
1: กริยาวลีคือนั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วคำกริยาล่ะคะของประโยคนี
1: ้คำว่านั่งค่ะ
0: นั่งอย่างเดียวไหม
1: นั่งสวดมนต์ค่ะ
0: นั่งแล้วก็สวดมนต์ค่ะเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปสุดท้ายนะคะพวกแม่บ้านนั่งทอผ้ากันอย่างสบายประโยคนี้กลุ่มที่สี่ใช่ไหมคะได้แล้วจับประโยคแยกส่วนประกอบที่เป็นส่วนนามวลีคืออะไรคะของประโยคนี
2: ้นามวลีคือแม่บ้านครับ
0: อ่ะแม่บ้านอย่างเดียวเหรอคะ
2: พวกแม่บ้านครับ
0: เก่งมากค่ะต่อไปกริยาวลีล่ะคะ
2: นั่งทอผ้ากันอย่างสบายครับ
0: แล้วคำกริยาของประโยคนี้คือ
2: นั่งทอผ้ากันอย่างสบายครับ
0: กริยาน
2: ั่งทอผ้าครับ
0: นั่งทอผ้านะคะถูกต้องค่ะแสดงให้เห็นว่านักเรียนพอที่จะมีความรู้แล้วว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีใช่ไหมคะประโยคในภาษาไทยนะคะก็มีหลายชนิดในการสื่อสารนะคะถามนักเรียนว่าประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนักเรียนมีความรู้พอที่จะทราบไหมคะนักเรียนคิดว่ามีกี่ชนิดคะประโยคในภาษาไทย2ชนิดนักเรียนคิดว่ามี2ชนิดมีอะไรบ้างมี3มีอะไรบ้างคะประโยคบอกเล่าประโยคสามัญประโยคปฏิเสธอันนี้ก็คือความรู้ที่นักเรียนมีใช่ไหมคะค่ะประโยคที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะมีด้วยกัน3ชนิดค่ะประโยคในภาษาไทยประโยคแรกเลยก็คือประโยคสามัญนั่นเองเป็นประโยคพื้นฐานหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าประโยคพื้นฐานนะคะประโยคชนิดที่2คือประโยคซ้อนนะคะแล้วก็ชนิดที่3ก็คือประโยครวมนั่นเองซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชนิดแรกก็คือประโยคพื้นฐานหรือประโยคสามัญนั่นเองประโยคสามัญคือประโยคที่เป็นอย่างไรคือประโยคที่มีใจความเดียวที่ประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมประโยคนะคะนักเรียนทำความเข้าใจด้วยนะคะประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานคือการเอาคำหลายคำมาเรียงต่อกันใช่ไหมคะให้เป็นประโยคซึ่งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานจะต้องมีเพียงใจความเดียวนะคะประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะซึ่งจะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีกับนามวลีนะคะหรือคำเชื่อมประโยคหรือจะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาหากมีกริยาหลายตัวจะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาสังเกตเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะที่นั่งสวดมนต์ก็จะมีกริยาสองใช่ไหมคะประโยคสามัญก็คือประโยคที่มีใจความเดียวประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมของประโยคนั่นเองซึ่งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะชนิดแรกก็คือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวคือมีคำกริยาเพียงแค่คำเดียวนะคะประโยคสามัญชนิดที่หนึ่งนะคะคือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวกริยาวลีก็คือมีคำกริยาเพียงแค่คำเดียวชนิดที่สองคือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีหลายกริยาวลีเรียงกันโดยที่ไม่มีคำเชื่อมกริยาวลีเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานสามารถมีกริยาได้หลายคำใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างกริยานั้นจะต้องไม่มีคำเชื่อมจึงจะจัดได้ว่าเป็นประโยคสามัญเรามาดูตัวอย่างนะคะประโยคแรกนะคะนักเรียนนั่งในโรงอาหารประโยคนี้คำกริยาคือคำว่าอะไรคะคำกริยาค่ะนั่งเก่งมากนามวลีของประโยคนี้คือ
3: น
0: ัก
3: เร
0: ีย
3: น
0: ส่วนกริยาวลีของประโยคนี
3: ้
0: นั่งในโรงอาหารโดยมีคำกริยาเพียงแค่

หนึ่งคำคำเดียวเท่านั้นก็คือจัดได้ว่าเป็นชนิดที่หนึ่งใช่ไหมคะต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปนายเที่ยงเป็นครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอถามว่าประโยคนี้นามวลีคือ

0: ป็นมีกี่คำ1คำเท่านั้นใช่ไหมคะอ่ะตัวอย่างต่อไปเก๋นอนร้องเพลงในห้องนั่งเล่นอ่ะนามวลีของประโยคนี้คือ
1: เก
0: ๋เก๋ถูกต้องกริยาวลีของประโยคคือ
1: นอนร
0: ้องเพลงในห้องนั่งเล่นนักเรียนหัวเราะอะไรกับคำว่าเก๋คะอ่ะถามว่าประโยคนี้มีกริยาคำว่าอะไรบ้างมีคำว่านอนมีคำว่าร้องเพลงแสดงว่ามีกริยามากกว่า1ตัวก็คือมีหลายกริยาถามว่ามีคำเชื่อมระหว่างกริยา2กริยานี้ไหมคะ
1: ไม่มี
0: เป็นประโยคสามัญไหมเป็นประโยคสามัญที่แสดงถึงการกระทําที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสมทรงพับเสื้อเก็บเข้าตู้นามวลีของประโยคนี้คือ
1: สมทรง
0: กริยาวลีของประโยคนี
1: ้
0: พับเสื้อเก็บเข้าตู้ถามว่ากริยาของประโยคนี้มีคำว่าอะไรบ้าง
1: พับ
0: เก็บพับเสื้อแล้วก็เก็บแล้วก็เข้าตู้มีถึง3แต่ว่าไม่มีคำเชื่อมระหว่างคำเหล่านี้เลยจัดว่าเป็นประโยคสามัญนั่นเองค่ะค่ะแสดงให้เห็นแล้วว่านักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจในประโยคสามัญนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะประโยคไหนใช่เลยนะคะก็จะเป็นรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละคนนะคะวิเคราะห์ประโยคโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องหน้าประโยคที่ใช่ประโยคสามัญให้นักเรียนทำเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทนะคะหน้าข้อความที่ไม่ใช่ประโยคสามัญลงใบกิจกรรมเรื่องประโยคไหนใช่เลยนะคะคุณครูก็จะมีประโยคมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาด้วยกันทั้งหมด10ประโยค10ประโยคให้นักเรียนแต่ละคนอ่านแต่ละประโยคนะคะจะดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับเรื่องประโยคสามัญถ้าข้อไหนใช่ประโยคสามัญก็ให้ใช้เครื่องหมายถูกเขียนหน้าประโยคนั้นเลยนะคะแล้วถ้าไม่ใช่ก็ใช้เครื่องหมายกากบาทโดยประโยคแรกมารีกำลังรดน้ำต้นไม้เขาหัวเราะเสียงดังชาตรีขับรถข้ามสะพานเขาทำงานหนักจนล้มป่วยสุเมธอ่านหนังสือพิมพ์สมทรงดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้วันนี้เขาคงจะมาที่บ้านฉันวีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลานะคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าประโยคไหนเป็นประโยคสามัญนะคะกิจกรรมประโยคไหนใช่เลยนะคะถ้าประโยคไหนเป็นประโยคสามัญก็ใช้เครื่องหมายถูกต้องนะคะหน้าข้อความประโยคนั้นถ้าข้อความไหนประโยคไหนที่นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าไม่ใช่ประโยคสามัญจากความรู้ความเข้าใจที่เราร่วมกิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะก็จะบอกได้ว่านักเรียนมีความรู้มากเพียงใดพิจารณาได้ไหมว่าประโยคสามัญเป็นอย่างไรนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างยังไม่เรียบร้อยนักเรียนช่วยกันพิจารณาช่วยกันคิดภายในกลุ่มก็ได้นะคะจากการที่เราเรียนรู้ไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าประโยคสามัญจะต้องเป็นประโยคที่เป็นยังไงคะมีนามวลีและกริยาวลีไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีใช่ไหมคะหรือกริยาใช่ไหมแล้วประโยคสามัญมี2ชนิดคือชนิดที่มีกริยาเพียงแค่ตัวเดียวกับกริยาหลายตัวแต่มีได้จะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่าง กริยาวลีเหล่านั้นนั่นเองใช่ไหมคะ

0: นักเรียนลองพิจารณานะคะซึ่งประโยคบางประโยคจะเป็นประโยคสามัญได้ถ้ามีนามวลีอย่างเดียวเป็นประโยคไหม
1: ไม่
0: เป็นถ้ามีกริยาวลีโดยละนามวลีก็สามารถเป็นประโยคได้นะคะฉะนั้นพิจารณาให้ดีๆเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกับกิจกรรมประโยคไหนใช่เลยพร้อมๆกันนะคะกับข้อความแรกประโยคแรกมาลีกำลังรดน้ำต้นไม้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญไหม
1: เป็น
0: เพราะมีเพียงแค่นามวลีมีนามวลีคือคำว่ามาลีกริยาวลีคือกำลังรดน้ำต้นไม้โดยมีกริยาก็คือคำว่ารดน้ำใช่ไหมคะกำลังรดน้ำเป็นประโยคสามัญต่อไปประโยคที่สองเขาหัวเราะเสียงดังนามวลีคือเขากริยาวลีคือหัวเราะเสียงดังคำกริยาคือ
1: หัว
0: เราะมีเพียงแค่คำเดียวเป็นประโยคสามัญไหมคะ
1: เป็น
0: ถูกต้องค่ะต่อไปชาตรีขับรถข้ามสะพานนามวลีคือ
1: ชาตร
0: ีกริยาวลีคือขับรถข้ามสะพานโดยมีคำกริยาก็คือคำว่าขับรถนั่นเองนะคะเป็นประโยคสามัญไห
1: ม
0: เป็นประโยคสามัญต่อไปค่ะเขาทำงานหนักจนล้มป่วยประโยคนี้เป็นประโยคสามัญหรือ
1: ไม่
0: ทำไมถึงไม่เป็นเพราะมีคำเชื่อมคำว่าจนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปค่ะสุเมธอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประโยคสามัญไหมคะ
1: เป
0: ็นสมทรงดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้เป็นไหมทำไมถึงไม่เป็นมีสองเสียงที่ท่านครูได้ยินนามวลีของประโยคนี้คือสมทรงดีใจขอโทษสมทรงส่วนกริยาวลีคือ
1: ด
0: ีใจแล้วก็สอบชิงทุนรัฐบาลได้ใช่ไหมโดยมีคำเชื่อมคือคำว่าที่นั่นเองประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคสามัญนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวันนี้เขาคงจะมาที่บ้านฉันเป็นประโยคสามัญไหมเป็นไหมคะไม่เป็นเก่งมากวีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองไม่เป็นเพราะมีกริยา
2: และ
0: ไม่ใช่และกริยาคำและเป็นคำเชื่อมกริยาคือคำว่าออกแบบแล้วก็ตัดเย็บนั่นเองมีมากกว่า2แล้วก็มีคำเชื่อมระหว่างกริยาด้วยไม่จัดว่าเป็นประโยคสามัญต่อไปตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายเป็นไหมคะ
1: เป็น
0: เพราะถึงแม้ว่ามีกริยาหลายตัวแต่ไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลาไม่เป็นเพราะมีคำว่าและเป็นคำเชื่อมนะคะถูกต้องไหมคะเก่งมากต่อไปกิจกรรมต่อไปรังสรรค์ประโยคสามัญนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคสามัญคนละ3ประโยคนะคะโดยแยกส่วนประกอบของประโยคสามัญของนักเรียนด้วยว่ามีนามวลีคืออะไรกริยาวลีคืออะไรนะคะลงในใบกิจกรรมรังสรรค์ประโยคสามัญ1นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอประโยคสามัญฉะนั้นในการแต่งประโยคสามัญนักเรียนสามารถแต่งประโยคที่มีกริยา1ตัวได้และกริยาหลายตัวได้แต่จะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยานั้นถูกต้องไหมคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะโดยให้นักเรียนแต่ละคนนะคะแต่งประโยคสามัญคนละ3ประโยคนะคะแล้วก็ให้แยกประโยคสามัญของนักเรียนด้วยว่านามวลีคืออะไรและกริยาวลีคืออะไรนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอตัวอย่างของประโยคที่นักเรียนแต่งนั่นเอง

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการรังสรรค์ประโยคสามัญนะคะ1ก็คือให้นักเรียนร่วมกันนะคะแต่งประโยคสามัญนะคะคนละ3ประโยคเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรับชมและรับฟังกันนะคะก็คือสราวุธนั่นเองค่ะค่ะสราวุธแต่งประโยคสามัญไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ3ประโยคประโยคที่1
1: ประโยคที่1ครับตีสอบได้คะแนนดีนามวลีคือตีกริยาวลีคือสอบได้คะแนนดีครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะประโยคที่2
1: จีด้าชอบนั่งกินส้มจี๊ดนามวลีคือจีด้ากริยาวลีคือชอบนั่งกินส้มจี๊ดครับประโยคที่3คือแพรวากำลังรดน้ำดอกไม้นามวลีคือแพรวากริยาวลีคือกำลังรดน้ำต้นไม้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าประโยคสามารถเป็นประโยคพื้นฐานเป็นประโยคง่ายๆที่ประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีซึ่งสามารถมีกริยาวลีได้มากกว่า1ใช่ไหมคะก็คือมีชนิดที่1คือกริยาวลีเพียงแค่ตัวเดียวคือมีคำกริยาเพียงแค่1เดียวแล้วก็ชนิดที่2ของประโยคสามัญก็คือมีนามวลีที่มีคำกริยาหลายตัวได้แต่จะต้องเป็นอย่างไรคะไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาเหล่านั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะรังสรรค์ประโยคสามัญนะคะ2นั่นเองค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวและประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีลงใบกิจกรรมเรื่องรังสรรค์ประโยคสามัญ2นะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอประโยคสามัญนะคะซึ่งในใบกิจกรรมรังสรรค์ประโยคสามัญ2นะคะก็จะให้นักเรียนแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวคือมีคำกริยาเพียงแค่คำเดียวใช่ไหมคะ2ประโยคแล้วก็ประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีก็คือมีคำกริยาได้

มากกว่า1แต่จะต้องไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาเหล่านั้นจึงจะจัดได้ว่าเป็นประโยคสามัญหรือเป็นประโยคพื้นฐานอ่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันนะคะบันทึกลงไปในใบกิจกรรมประโยคสามัญ2ได้เลยค่ะ

0: างไรบ้างคะนักเรียนกับการรังสรรค์ประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวกับหลายกริยาวลีนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ในการนำเสนอใบกิจกรรมประโยคสามัญรังสรรค์ประโยคสามัญ2นะคะค่ะกลุ่มที่1นะคะแต่งได้ว่าอย่างไรบ้างคะประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวมีประโยคอะไรบ้างคะ
1: ป้องเล่นเกมครับ
0: ป้องเล่นเกมถูกต้องไหมคะนักเรียนคนอื่นถูกต้องกลุ่มอื่นๆพิจารณาพร้อมกันนะคะต่อไปประโยคที่2ค่ะ
1: มิ้มเขียนหนังสือ
0: มิ้มเขียนหนังสือจะว่าเป็นประโยคที่มีกริยาวลีเดียวไหมคะเป็นต่อไปประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลี
1: เขียนกำลังเดินไปเขียนกำลังเดิน
0: คลีนกำลังเดิน
1: ไปตลาด
0: ไปตลาดกำลังเดินไปตลาดมีหลายกริยาถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปอีกหนึ่งประโยคค่ะที่มีหลายกริยาวลี
1: ป้องชอบกินข้าวต้ม
0: ป้องชอบกินข้าวต้มโอเคขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานของภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสรุปความรู้ประโยคในภาษาไทยในวันนี้ที่เราเรียนไปว่าประโยคในภาษาไทยในวันนี้ประโยคคืออะไรมีส่วนประกอบของประโยคว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เราได้ศึกษาชนิดที่1ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือประโยคสามัญให้นักเรียนสรุปความรู้ลงในใบกิจกรรมประโยคในภาษาไทยนะคะโดยจะมีหัวข้อก็คือประโยคคืออะไรส่วนประกอบของประโยคจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วประโยคในภาษา

ีกี่ชนิดอะไรบ้างประโยคสามัญเป็นอย่างไรวันนี้ที่เราเรียนไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมนี้แล้วเดี๋ยวจะขอตัวแทนในการนำเสนอกิจกรรมประโยคในภาษาไทยค่ะ

0: ค่ะประโยคในภาษาไทยในวันนี้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าประโยคชนิดที่1ก็คือประโยคสามัญและก็ประโยคพื้นฐานเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการสรุปความรู้ในวันนี้นะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะนำเสนอความรู้เรื่องประโยคในภาษาไทยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะ
1: ประโยคในภาษาไทยนะคะประโยคคือการประกอบคำหลายคำเรียงต่อกันสามารถสื่อความได้ค่ะส่วนประกอบของประโยคนะคะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1คือนามวลีค่ะคือภาคประธานค่ะและกิยาวลีค่ะคือภาคแสดงหรือส่วนเติมเต็มค่ะชนิดของประโยคนะคะแบ่งเป็น3ชนิดค่ะ1ประโยคสามัญค่ะ2ประโยคซ้อน3ประโยครวมค่ะประโยคสามัญ นะคะคือประโยคที่มีใจความเดียวประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีค่ะต้องไม่มีคำเชื่อมแบ่งออกเป็น2ชนิดคือกริยาวลีเดียวและกริยาหลายวลีเรียงต่อกันค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ที่เพื่อนๆที่เพื่อนบอกว่าส่วนประกอบของประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีนะคะก็คือภาคประธานแล้วก็กริยาวลีที่คือภาคแสดงหรือส่วนเติมเต็มอันนี้ไม่ใช่ส่วนเติมเต็มคืออยู่ในส่วนที่เป็นภาคแสดงแล้วคืออยู่ในส่วนของกริยาวลีนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะสรุปได้เข้าใจมากชัดเจนมากนะคะค่ะประโยคสามัญในภาษาไทยในวันนี้นั่นเองก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเป็นประโยคพื้นฐานนะคะของภาษาไทยที่ประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีซึ่งแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือชนิดที่มีกริยาวลีเพียง1เดียวแล้วก็มีกริยาวลีหลายกริยาวลีนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องไม่มีคำเชื่อมนะคะระหว่างกริยาค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบด้วยวลี2ส่วนนะคะเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคค่ะซึ่งประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานนะคะเป็นประโยคที่มีใจความเดียวที่ประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมประโยคนั่นเองค่ะซึ่งการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องประโยคก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคซ้อนในภาษาไทยสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องประโยคซ้อนในภาษาไทยใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบประโยคสอนใบกิจกรรมเรื่องสรรสร้างประโยคสอนนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับประโยคในภาษาไทยแล้วก็ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นเรนโมทำความเคารพ

0: ท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: ลึกซึ้งอร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลั
3: ดมาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทำ
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของชาวอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนย์เป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียรามายณะและมหาภารตะมีฐานะเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูที่กล่าวถึงเทพเจ้าอวตารโดยบันทึกไว้เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกคติธรรมหลักปรัชญาอินเดียไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดีความเลวความจงรักภักดีกับการหักหลังทรยศเวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรม

ทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางสำรวจเส้นทางของนาฏกรรมรามายณะในแง่มุมต่างๆที่พบเจอในวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง3ประเทศไทยเมียนมาและอินโดนีเซียจากต้นรากเดียวกันแต่กลับต่อยอดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

0: นาฏกรรมรามายณะแห่งอุตสาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุตสาคเนย์ที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาของผู้คนนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดรามายณะให้เข้ากับจารีตสังคมและประเพณีของชาวสยามจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติ์ที่มีความเหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะนั้นเรื่องรามเกียรติ์ก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรม

0: การแสดงรามายณะในเอเชียก็เอาต่างๆที่เอ่ยนามมาเมื่อกี้นะพม่าลาวยวนเขมรชวามาเลเซียไทยมาเล่นโขนหรือเล่นศิลปะประจำชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมาแล้วมันแพร่กระจายมันอาจจะคิดได้ว่าไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางแล้วมันถึงจะแพร่กระจายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นครั้งบรรพบุรุษเราเลยมีความเชื่อกันว่ามหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่หนึ่งถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยพระรามาธิบดีที่สองพระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติ์มันมีคำสองคำที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติใช่ไหมคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคำสองคำนะที่มาสมาทกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติหรือรามายณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ยเป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะฮะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
1: ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทำนองที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
2: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรตินั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์หรือการแสดงดึกดำบรรพ์นั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลอะไรจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์คือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนสากการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
1: เมื่อครั้งที่พระเจ้าซินพยูชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมั่งระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สยามช่างฝีมือนางละครและนัก

ดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าซินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวังเป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่และได้ใช้เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามะซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามะซัดดอออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิละวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามะซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามะซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปงเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิละวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่แห่งนี้จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: ทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามะซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระรามและซัดดอแปลว่าชาดกยามะซัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามะซัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: เราที่มาซาบีดีโอถาวรได้ยอคงลงสิที่ซาบีดูจีดิทาเกเรซาบีถาวรได้สิไอ้ถาวรได้บ่มาที่ซาเอเสียดิอุมาเสียยีเสียซอจีเสียซอจีที่ยามะอนิตยาปีโรงอ่ะลาพี่รอที่ยงบ่มาซาบีฮ้อเปียวเว่หลุดมาดาเสียซอจีဒါသူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေရောကြံတဲ့တောင်ွယ်သွားကြတဲ့သေွားကြတဲ့လူတွေကရေးထားခဲ့တဲ့စာပေတွေရောအထောက်အထားတွေရောဒီဟိုတင်းကိုအဲ့အထောက်အထားတွေကိုအချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့မှဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒီသမိုင်းအချင်းချုပ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒါကဒီသမိုင်းကြောင်းကဖျားပုံကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဘယ်လိုရက်တည်ဆောင်လာလဲဆိုတာအစားဘယ်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့စကရဲဆိုတာအစားဒီသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါတယ်
0: เมื่อคณะละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกู่หัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาโดยหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทำเทียมได้
1: ตัวดีตะคู่ได้สิเลยสุดาซิซีตะโยอ่ะดีตะคู่ไว้สิดีตะคู่ไว้สิไอ้ซิซีตะโยลุเตะไอ้ก้องลุ้มแม่ปัญญาရှင်อ่ะแหละเล็กสิไม่ใช่หรอกดีก้องเนี่ยชี้บอกให้ดีก้องเนี่ยนั้นนึงเนี่ยนี่อยู่พี่รอလာတဲ့ခေါင်းတွေဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းတွေကရိုးရဲအောင်တက်သိမ်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခေါင်းတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းသရိုးမှန်ပြီးအထဲမှာအစီမံနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခစ်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးဒီလိုစက်ကူပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဒီစက်ကူခေါင်းတွေတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်ဒီမတူဒီဆက်ကူကောင်းစောင်းကရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါသေးအသက်ဟင်မတူကားရဲ့ feeling မတူအဲကြောင့်ဒီကောင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိလှုပ်လို့လည်းမရ
0: เมื่อหัวขวนที่ใช้ในการแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวโขนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวละครที่สถิตอยู่กับหัวโขน
2: 1940ဆိုတော့ဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟုတ
3: ်ကဲ
2: ့เนาะဖြတ်ပုံကိုရောက်တဲ့နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: အဲ့တော့တံမိုးရှိသွားပြီ
3: มันมาถึงที่พญาโพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่หลังแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวโขนพวกนี้จะอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวโขนที่อยู่ณที่นี้ก็คืออายุ140ปีแล้วจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
2: ตัวยามะอภเฝยามะอุสุบรู้คําเลยยามะกรุกรุฑัตตกิริกรุธรรมอธรรม
0: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะซัดดอจึงเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามะซัดดอและชุมชน
1: โยมมาหลุดตาတော့ဒီยามาซัดเนี่ยปัดตะတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကားပြားကြီးတွေပစ္စည်းပစ္စယတွေ decoration ပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ

0: လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ
1: ပစ္စည်းရယ
0: ်ပစ္စည်းဆိုတာဒီအဝတ်အစား
1: အဝတ်အစား
0: ကားတဲ့အဝတ်အစားတွေပြန်လဲပြုပြင်တယ
1: ်ပြန်လ
0: ို့
1: ပြန်ကြ
0: ည့်ဒီလိုပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်စစ်ရတယ
1: ်ပြန်စစ်ရတ
0: ယ်ဟုတ်တယ
1: ်နောက်ပါတာ
0: သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကားပြဖို့အတွက်ဇက်ဝင်ကန်းတွေကိုဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်မို့အဲ့ကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်ကားဖို့တော့ဟု
1: တ်ကားပြရရ
0: ဟုတ်ကားပြအဲ့အပြင်ဟိုဒီမှာနိုင်ဆိုပြီးတော့ကုညီမှုလှုပ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်လကောင်းနိုင်ရေးတော်လကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကုညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးကြဈာမအပ်ထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီတာမယာမိဘအဲ့အထီကိုကူညီပေးသူတူတဲနေမို့
2: สำหรับที่นี่ละครยามะซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามะซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวาได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลัดและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกุลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรก
1: ค
0: ือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
4: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

อีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ำทุกคนคงเคยรู้จักคำนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำว่านวัตศิลป์ล่ะคะเรารู้จักคำนี้กันดีพอแล้วหรือยังวันนี้นะคะพิงค์จะพาทุกคนไปดูงานนวัตศิลป์ค่ะที่ถูกต่อยอดจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมจนกลายมาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ

0: วัตศิลป์เป็นคำสมาก็คือนวัตกรรมบวกศิลปะหัตถกรรมนะคะเป็นนวัตศิลป์หมายความว่างานศิลปะหัตถกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตหรือการผสมผสานงานศิลปะหัตถกรรมที่เกิดรูปแบบใหม่งานนวัตกรรมหรือนวัตศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานศิลปะหัตถกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่งานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไปก็คือมีการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาแต่งานนวัตศิลป์เนี่ยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดในวิธีการทำงานนวัตกรรมของวัตถุดิบดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทนะคะเพียงแต่มีการเอานวัตกรรมที่หลากหลายนะคะโดยเอามุมมองของนักออกแบบหรือความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การใช้งานที่ใช้ได้จริง
1: เราได้รู้จักเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับนวัตศิลป์คร่าวๆกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปตามหาเจ้าของของผลงานเหล่านี้กันค่ะและคนแรกที่เราจะไปพบคือเจ้าของผลงานนวัตศิลป์ที่ชื่อว่าทีปามาลีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจากการประกวด ICA 2017การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่6Innovative Craft Award 2017 ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะพี่สาวินสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อ๋อนี่ผลงานใหม่เหรอคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่เป็นงานที่ เคยออกแบบไว้ฮะแล้วก็เอามาตรวจความเรียบร้อยก่อนจะส่งให้ลูกค้า
1: ทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาวินค่ะศิลปินของเรานั่นเองค่ะวันนี้พิงค์มาหาพี่สาวินนี่พิงค์มีเรื่องอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับผลงานของทีปามาลีค่ะผลงานตัวนี้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะ
2: ก็ทีปามาลีเป็นผลงานที่เราประกวด

0: กับสสปนะครับความหมายของมันคือดอกไม้ที่มีแสงสว่างจุดประทีปเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมเครื่องแขวนในพระอุโบสถวัดสุมนัสก็เป็นเรื่องราวของการร้อยดอกไม้การเอาดอกไม้ต่างๆชนิดเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงานเครื่องแขวนไทยนี่แหละฮะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันเนี่ยบวกนวัตกรรมเข้าไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของทีปามาลี
1: กว่าที่จะมาเป็นผลงานของทีปามาลีอะค่ะตรงนี้เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงคะ
0: สำรวจชุมชนก่อนที่เรามีความสนใจเหมือนกับการร้อยดอกไม้เราต้องเลือกดอกไม้ก่อนเราเลือกสีสันก่อนเราเลือกดอกไม้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนหลักๆเลยตรงนี้คือเอาภายในจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราเองก็คืออ่ะในจังหวัดเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจลองเอาหยิบมาผสมผสานสิ
1: โอ้พูดอย่างนี้อยากไปเชียงใหม่แล้วเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ๆ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะไปดูที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบกันดีกว่าค่ะ
0: โอเค
2: และนี่ก็คือหมู่บ้านก่ายน้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแหล่งกำเนิดผลงานนวัตศิลป์ชิ้นนี้ค่ะ
1: เรารู้จักชุมชนนี้ได้ยังไงคะ
0: ผ่านทางคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำวิจัยเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรสารแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชในสถานที่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือว่ามีที่ใดบ้างที่ทำงานเครื่องจักรสารแล้วก็ที่ใดบ้างเป็นแหล่งวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: อย่างตัวทีปามาลีอะค่ะพี่ก็คือมาทำที่ชุมชนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เกริ่นก่อนว่ามันเป็นผลงานที่ประกวดในหัวข้อเรื่องของชุมชนบันดาลใจหนึ่งเลยคือเราโฟกัสไปที่ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่ทำงานด้วยกันเราก็เลยโฟกัสมาที่นี่และอย่างเราอ่ะเราเป็นคนชอบทำงานเครื่องจักรสารด้วยอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานให้เราด้วยแล้วพูดง่ายคือก็ใกล้มือเราก็เลยอ่ะงั้นโฟกัสมาที่ชุมชนนี้เลยละกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ชุมชนเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาทำเป็นตัวกระติบใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่ไปเลยอะค่ะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรกับการทำงานในชุมชนไหมคะ
0: น่าจะเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่นี่เขามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหรืองานออกแบบรูปร่างจากภาชนะเดิมให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
1: แล้วอย่างผลงานทีปามาลีอะค่ะเราให้ชุมชนทำเป็นทั้งตัวผลงานเลยหรือเปล่าคะ
0: 90% มาจากที่นี่หมดเลย
1: ของทั้งชิ้นงานเลยก็เยอะนะเหมือนกับว่าเป็นวัสดุแบบหลักเลย
0: ใช่มันเป็นวัสดุหลักครับเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะทำงานหัตถกรรมประเภทไหนซึ่งผมเลือกเครื่องจักรสาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกวดมาแล้วเนี่ยเขาได้เห็นผลงานตัวสำเร็จไหมคะ
0: มีรู้สึกแม่หลวงไปเห็น
1: เคยเห็นผลงานแบบที่มันสำเร็จแล้วไหมคะ
3: เคยเห็นก็ดูแล้วมันสวยกว่าที่คิดไว้อ่ะไม่รู้ว่าจะสวยแบบนั้นไงแล้วก็เอารูปมาให้พวกพี่ๆป้าๆที่เขาในกลุ่มดูเขาชอบใจกันใหญ่เลยเขาว่าสวยมากเลย
1: ก็คือเป็นคุณแม่ที่เป็นคนดูแบบแล้วก็คิดว่าจะสาดยังไงแล้วก็ไปบอกคนในชุมชนใช่ไหมคะแล้วคนในชุมชนเขาว่าไงบ้างคะ
3: แรกๆเขาก็ไม่อยากรับมันยากเขาก็อยากทำที่เขาทำมีอยู่แบบใหม่ๆเขาไม่อยากทำ
1: พอเขาได้ลองทำเลยวะ
3: เขาก็ถนัดแล้วเขาก็อยากทำแบบนั้นอีกละ
1: แต่พอลองทำแล้วก็ทำได้
3: ได้ค่ะ
1: เราคิดว่าตรงนี้นี่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำชิ้นงานใหม่ๆต่อไปค่ะ
0: ครั้งแรกเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเขามาทำอะไรชั้นสารกระติบอยู่ดีๆเธอมาบอกให้ชั้นสารนู่นสารนี่ทำไมเนาะปะแต่ในมองในมุมกลับพอเราเริ่มทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่างานออกแบบสามารถช่วยพัฒนาวิถีของงานหัตถกรรมเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นลองเอาไม้ไผ่ซึ่งไม่เคยเขาไม่เคยสานเป็นดอกไม้ให้เขาลองได้ทำมันจะต้องมีสักวันที่เขาฉีกแนวด้วยความคิดของเขาเองว่าลองเอาไปทำเป็นแบบนี้สิมันเหมือนเราเป็นต้นแบบทางความคิดให้เขาว่าเราต้องลองพัฒนานะมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได
1: ้การที่พี่มาทำงานนี้ค่ะพี่คิดว่าชุมชนหรือว่างานนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ
0: จำเมื่อก่อนที่เขาจะมีอยู่ช่วงนึงที่หมดฤดูเพาะปลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงว่างแล้วก็อ่ะลองเอางานไปทำเลยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ตัดได้กับช่วงนึงที่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่ตัดไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสแตนด์บายของไว้แล้วก็พูดง่ายคือต้องมีงาน เออนั่นแหละและการที่เราได้เห็นเขาได้มีรายได้เออมันก็ทำให้เรารู้สึกดี
1: เหมือนมันก็เป็นรายได้เสริม
0: ใช่เป็นรายได้เสริม
1: อย่างผลงานที่ปามารีเนี่ยก็คือประกอบด้วยชุมชนหลายๆชุมชนมาประกอบกันถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ชุมชนบ่อสร้างละกันเพราะเป็นชุมชนที่วัตถุดิบจากที่เนี้ยบางส่วนส่งต่อไปที่ชุมชนที่นู่น
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพิงขอแอบดูพี่สาวเวียนกับชาวบ้านทำงานก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชุมชนบ่อสร้างกันค่ะ

0: ผลงานทีปามาลีเป็นการรวมภูมิปัญญาจากหลายที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตศิลป์และที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าในงานหัตถกรรมการทำร่มเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้ไม้ไผ่ชิ้นส่วนนั้นก็มาจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือมอนเงาะตอนทำทิปามาลีนะฮะหนึ่งคือผมเข้ามาเอากระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปการทำโครงร่มที่ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมก็เอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของผมเอง
2: มันมีความหมายไหมคะการที่เราเอาร่มเนี่ยไปอยู่ในชิ้นงานนี
1: ้ร่มเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่เด่นชัดของชุมชนนี้เอารูปร่างของโครงร่มนี่แหละไปเป็นแกนกลางในการทำงานเหมือนเราอยากให้ชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นโครงสร้างหลักๆในการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยฮะ
2: ส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งนี่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่ว่า
2: ไม่มีลูกค้าไทยเลย
1: งานหัตถกรรมเนี่ยลูกค้าไทยก็มีแต่มันมีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เหมือนทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมบ้านเราเพื่อง้อคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันคนบ้านเราเองเนี่ยกับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับเรื่องพวกนี
2: ้แล้วอย่างงานที่เราทำอะค่ะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: เอาจริงๆงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันเองอย่างงานของผมงานที่ปามาลีเนี่ยผมทำเพื่อให้มันเป็นของตกแต่งแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเอาไปทำตลาดได้เพื่อที่ว่าหลังจากที่ผลงานของผมขายได้จริงแล้วผมจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนที่เขาทำงานให้ผมด้วย
2: แต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ได้หมดแค่2ชุมชนนี้ใช่ไหมคะพี่
1: ยังมีต่อฮะเพราะว่าส่วนประกอบในทีปามาลีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวจะพาไปอีกชุมชนหนึ่งคือชุมชนที่ทำโลหะดอกไม้ไหวเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนละกัน
2: โอเค
1: แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่วัวลาย
2: วัวลาย
1: โอเคครับ
0: จากภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้านำไปต่อยอดก็อาจสร้างสิ่งใหม่ๆได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะชุมชนวัวลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลงานทีปามาลีได้นำภูมิปัญญาของชุมชนมาประกอบต่อยอดในชิ้นงานค่ะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัวลายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
2: ันนี้วัดอะไรอะคะ
1: วัดหมื่นสารครับสุดตรงนี้จะเป็นหอศิลป์ของวัด
2: สวย
1: สังเกตว่าทำจากเครื่องเงินหมดเลยเพราะที่นี่เป็นชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่เราทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในการทำงานในการขายในการหาลูกค้าในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยฮะผมเอาดอกไม้ไหวคือการทำดอกไม้เนี่ยจากโลหะเป็นอีกส่วนประกอบนึงในงานที่ปามาลี
2: ดอกไม้ไหวนี่คืออะไรอะคะ
1: ดอกไม้ไหวนี่จะเป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาเมื่อก่อนเขาใช้บูชาใช้เหมือนกันเรามีดอกไม้สดแล้วอะเราก็เอาแผ่นโลหะนี่แหละลองมาทำเป็นดอกไม้ไหวอะไรเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นงานหัตถกรรมของที่นี
2: ่แล้วการที่เอาดอกไม้ไหวเข้าไปในตัวผลงานทีปามาลีเนี่ยค่ะมันมีความหมายไหมคะ
1: เพราะว่างานของผมเนี่ยอินสปิเรชันมาจากเครื่องแขวนคือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นต้องแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยคือชุมชนวัวลายนี่แหละก็เลยเอาดอกไม้ไหวนี่แหละมาประกอบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผสมผสานกันในชิ้นงานอีกที
2: เดี๋ยวนี้ชุมชนวัวลายนี่เขายังทำพวกเครื่องเงินดอกไม้ไหวอะไรอยู่ไหมคะ
1: ยังทำอยู่จะเป็นพวกเครื่องประดับจะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ตัวดอกไม้ไหวเองบางทีตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนทำน้อยลงแล้วเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยการสร้างจากเครื่องจักรมันไวนะฮะมาแต่ก็ยังพบยังเห็นการทำดอกไม้ไหวจากมืออยู
2: ่ส่งผลกระทบกับงานของเราไหมคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเอาวัสดุจากที่นี
1: ่มีผลกระทบครับเพราะว่าการสร้างสรรค์อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามที่ละเอียดอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาพูดง่ายเขาไม่ค่อยมีใจที่จะมาทำอะไรตรงนี้ที่มันใช้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยฮะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำแล้วทำไมพี่สาวินยังสนใจเรื่องของนวัตศิลป์หัตถศิลป์อะไรอย่างนี้อยู่อะคะ
1: ก็ส่วนตัวเลยเราเป็นคนที่ชอบในงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์อะไรพวกนี้งานหัตถกรรมงานศิลปะนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเรามาจากไหนอัตลักษณ์วัฒนธรรมเราเป็นแบบไหนซึ่งเรามีความภูมิใจในภูมิภาคของเราที่มีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
2: อันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่า
1: เป็นแรงบันดาลใจในการ
2: เข้ามาทำ
1: เลยใช
0: ่อย่างที่บอกค่ะ นวัตกรรมคือการต่อยอดความคิดจากหัตถกรรมดั้งเดิมมาสู่ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่เพื่อเกื้อหนุนกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชนและด้วยความที่ศิลปะไม่เคยมีกรอบทำให้คุณสาวินสายมาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา1ชิ้นซึ่งนำความรู้จากหัตถกรรมถึง6ชุมชนด้วยกันจนมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าทีปามาลีค่ะ

0: วัตสินสามารถสร้างอะไรใหม่ได้อีกมากมายเพียงสายความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาการทำงานศิลปะโดยดึงคุณค่าของความงามจากการทำบาดบุมาตีความใหม่จนทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปค่ะผลงานนะคะที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาโดยการนำเอาบาดบุมาตีความหมายใหม่จนเกิดมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าบัวค่ะผลงานนี้นี่ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
1: ผลงานนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับรางวัลชนะเลิศของ Innovative Craftประจำปีล่าสุดนะครับ2017เราได้แรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านบาด
0: บาดบุนี่เป็นยังไงอะคะ
1: บาตรบุก็คือบาตรที่ถูกบัญญัติไว้ในธรรมวินัยครับบาตรต้องเป็นบาตรดินกับบาตรเหล็กซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับบาตรกลายเป็นบาตรปั๊มทั้งหมดเราก็เลยสนใจว่าทำไมเขายังคงทำไอ้บาตรตัวนี้อยู่ครับ
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานบัวชิ้นนี้อะค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนโปรเซสเดิมของบาตรบุครับที่มี8ขั้นตอนเราไปตัดขั้นตอนบางขั้นตอนของบาตรบุที่มันไม่สำคัญออกอย่างเช่นการทำคอร์ดบาตรซึ่งมันเป็นการกำหนดรูปทรงของตัวชิ้นงานครับเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าเราไม่เอาตัวการทำขอบบาตรเราจะมีการทำแพทเทิร์นหรือว่ารูปทรงยังไงได้บ้างแล้วก็ไปเห็นว่าที่บ้านบาตรครับมันมีการทำตัวที่เรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนตัวหน้าบัวตัวนี้ให้มันมีไซส์ที่มันแตกต่างกันอย่างสมมติ ใช่ตัวนี้เขาเรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นหรือว่าสั้นลงรูปทรงมันก็จะถูกเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ต้องไปคุยกับช่างในชุมชนว่าเขาทดลองทำกับเราไหมแล้วก็ลองทำแพทเทิร์นไหมให้เขาดูตัดกระดาษทำโมเดลม็อกอัพอะไรเงี้ยให้ช่างดูครับอันเนี้ยเรียกว่าการประกบกงมันเหมือนการครอบกงของแบบเหล็กไว้ครับ
0: อ๋อก็คืออันนี้เป็นตัวดั้งเดิม
1: ใช่ตัวดั้งเดิมใช่
0: แต่ว่าเราเอาข้างบน
1: เอาข้างบนออก
0: แล้วก็ให้มัน
1: ใช่
0: หน้าวัวไปแปะไว้ตรงน
1: ี้ใช่เอาไปแปะตรงนี้แต่ว่าก่อนขั้นตอนเนี้ยเราหาวิธีเชื่อมแบบใหม่ก็คือเอาตัวแพทเทิร์นของเขาเลยอะไปเชื่อมกันเองมุมตรงปลายตรงนั้นเนี้ยเข้ามาติดกันเนี้ยแล้วก็เอาตัวกีบบัวเข้ามาประกบมันก็จะได้อีกรูปทรงหนึ่งแต่ว่าโปรเซสอื่นก็เหมือนกับบาดบุลักษณะเดิมแต่ว่ามันจะมีที่เราเสริมเข้ามาที่เป็นเชิงนวัตกรรมนิดนึงก็คือเราเอาสีเทอร์โมโครมิกมันก็คือสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับเข้ามาใช้ถ้าเราเอาเทียนเข้าไปใส่หรือว่ามีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วจากตัวนี้นี่ต่อยอดไปเป็นผลงานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นเตาอโรมาหอมระเหยครับพอเราเข้าไปซึมซับตัวกระบวนการในชุมชนเนี่ยเราก็พยายามดึงจุดเด่นอย่างกระบวนการการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นเดียวเราก็คือเอาแผ่นโลหะครับเอามาตีด้วยค้อนกะล่อนแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็พยายามนำจุดเด่นเรื่องของสีเทอร์โมโครมิกครับที่เราใช้โค้ดเข้าไปกับตัวโลหะซึ่งมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับอันนี้คือถ้ามันร้อนมากๆมันจะกลายเป็นสีเทานะครับซึ่งผมคิดว่าที่เรานำมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ง่ายกว่าตัวรูปแบบบัวครับเพราะว่าบัวมันมีเรื่องของศาสนาด้วยแล้วก็รูปแบบที่คนมันเอาไปใช้ได้ยากแต่ถ้าเป็นเตาอโรมาแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่หรือว่าธุรกิจประเภทสปาธุรกิจความงามอะไรเงี้ยสามารถนำไปตกแต่งโรงแรมหรือว่าซื้อไปตกแต่งบ้านอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ
0: นวัตศิลป์ที่พิงพาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วพิงยังมีงานนวัตศิลป์ที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกหลากหลายงานเลยล่ะค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่มาของแรงบันดาลใจก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจในภูมิปัญญาที่มันเป็นแบบผ้าไหมเลยเพราะว่าตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วครับก็เลยพอเราได้ลงชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะนำตรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากที่มันเป็นผ้าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอยากที่จะเอามาทำอย่างอื่นอีกครับแล้วก็ผ้าไหมมันมีในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันในชุมชนคือถ้าที่ไหนที่มีแบบการทำมันมีเรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาทำได้หมดเลยซึ่งในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้ได้งานในแบบในมูดที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็มาจากภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ครับคือในด้านของการใช้งานคือพอมันเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนการเราย้ายธรรมชาติเข้ามาแบบเข้ามาอยู่กับโลกปัจจุบันเข้ามาอยู่กับสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันอินด้วยมากขึ้น
1: ชื่อผลงานปฏิสัมพันธ์ครับก็คือในปัจจุบันนะครับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นจึงทำให้งานหัตถกรรมครับถูกลืมเลือนไปผมจึงมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าของงานหัตถกรรมครับด้วยการจับงานจักสานกับงานปั้นมาผสมกันครับจึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่สามารถขยำบิดยุบย่อได้ครับชุมชนบันดาลใจของผมก็คือได้ไปศึกษาจากกลุ่มปานีจักสานนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นก็จะเป็นแจกันครับที่มี3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันแรกก็จะสามารถบิดเพื่อเปลี่ยนลวดลายครับแล้วก็จะเป็นแบบยุบเพื่อให้เกิดการจัดดอกไม้ที่เข้ากับตัวแจกันการย่อก็คือเป็นสามารถจะเป็นแจกันทรงสูงก็ได้แจกันทรงต่ำก็ได้ครับของตัวแจกันเองซึ่งให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนแจกันบ่อยครับและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับ

ครับพวกเรานะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้ง3คนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเข้าวัดกันบ่อยแล้วก็เราจะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสื่อที่วางอยู่ในวัดนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เสื่อเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตยังไงนะเราเลยตามหาว่าเสื่อที่ไหนที่ชื่อดังขึ้นชื่อผมเลยรู้จักเสื่อกกสุริยาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้ตามไปหาแล้วก็ลองได้ทดลองว่าทอเสื่อเนี่ยเป็นทอยังไงซึ่งเราก็พบว่าเสื่อเนี่ยมันมีรูปแบบของมันก็คือว่ามันเป็นแผ่นแบนเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีการแปรรูปไปในเชิงอย่างอื่นที่ได้หลากหลายมากมายพวกเราก็เลยคิดกันว่าจะทำไงเนี่ยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเสือได้มากขึ้นซึ่งในการทำทั้งหมดครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัววิถีชีวิตของชุมชนเราแค่แทรกเสริมแทรกเข้าไปว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุนำมาร่วมกันซึ่งเหล็กก็เป็น

0: ชื่อผลงานคือ Echo กังวานแรงบันดาลใจจากงานนี้ก็คือว่าจากการที่ได้ลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเซรามิกที่ใหญ่ก็คือลำปางนะคะจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขียนลายคลามซึ่งเป็นลายที่มีกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคือชื่อว่าลายสับปะรดชาวบ้านเนี่ยก็คือเขียนวันหนึ่งประมาณ 50-100 ใบแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไปเจอลายสับปะรดอยู่ในตลาดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าก็คือเห็นกระดาษดื่นอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราหยิบเอาลายเนี้ยซึ่งมันมีความดั้งเดิมในประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในรูปแบบอื่นแทนที่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่วางอยู่บนจานหรือพื้นผิวที่ขนาดเล็กอย่างเช่นจานหรือจานอะไรเงี้ยเราก็ขยายมันขึ้นมาเป็นกระเบื้องตกแต่งผนังขนาดใหญ่อาจจะได้ถึง10เมตร20เมตรตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการหยิบเอาลายสับปะรดมาตัดทอนรายละเอียดให้มันเกิดเป็นยูนิตต่อกันได้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็สามารถสร้างวาเรียชั่นด้วยสีแล้วก็การปลอมทึบของแต่ของชิ้นงานแต่ละช่องเราก็เลยจับ2อันนี้มาคอมไบน์มาผสมกัน
1: งานนวัตศิลป์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะท้องถิ่นแล้วปัจจุบันยังได้นำงานนวัตศิลป์มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
2: เรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนงานนวัตศิลป์กับต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังนำเอางานนวัตศิลป์ไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ในระยะต่อไปก็จะผนวกเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการขายผ่านเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆด้วยค่ะ
1: ในความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนำหัตถกรรมดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดในแนวทางใหม่เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์หัตถกรรมที่มีตั้งแต่โบราณไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากความเป็นไทยค่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสัตโต

งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาส

สวากขาโตภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาว

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่ข้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอันนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้
แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนโอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์

สูตรเราอย่าเพียงใช้วรรณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่าถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ทำการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจท
ทั้งสามส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้งสามส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียกสองครั้งสามครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ
หรือการ

ล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: รู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: อีน้อยเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอล นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเตะบานเตะบานก็หมายถึงไปเตะฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำว่าบ้วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ่วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อ

หรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่สนามกะต้อนี่แหละค่ะนะคะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณหนึ่งเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่งค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังหรือตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามขนาดเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตังนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำคุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออกเสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำก็ต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีกของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีไก่คุณผู้ชมคะการเลือกเล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาร่วมกันนะคะฝึกคำศัพท์ภาษาลาวและออกเสียงไปพร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเตะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบานบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทำให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคำอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่2ค่ะเขียนสระทุกพยางค์ค่ะ

0: ผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค์ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเต๊ะบานเต๊ะคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพะนี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนุกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำว่าบานส่วนคำว่าเต๊ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเต๊ะค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นแพนชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัวจึงมีหางยาวค่ะงองัวหางยาวเลยลงมากว่าบรรทัดนะคะใส่สระโอด้านบนค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านว่าบานทรงค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงคุณผู้ชมได้คำว่าบานไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำว่าบ้วงกันดีกว่านะคะบ่อแบ้ค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะต้อกะต้อคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะเรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะนะคะสระอะค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยคำว่าต้อคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปออโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนอยากนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเปตังเหลือคำว่าตีปูนเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะป่อป๋าสระอูนะคะ นอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคุณไทยใช้ว่ายน้ำคุณลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโอค่ะออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลิงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้ย่อยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งออกเสียงสั้นนะคะย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะคำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อยสระอแบบมีตัวสะกดค่ะอ่อโอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมี2หัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งปอป๋าค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบหนึ่งค่ะใส่สระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่นะคะเครื่องหมายนะคะไม่ไม้ค่ะไม้มาลัยนะคะหรือไม่ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคำเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะบานเตะบานเตะสระเอะค่ะไปต่อค่ะบานทรงบานทรงสระโอลดรูปนะคะบานบ้วงบานบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: นายครูวางบ
2: อคอยกำลังคิดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู่
1: ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของเฮียนแล้วหวา
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายชนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทื่อเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกี่ยม
1: มีกีฬาชนิดใดแด
2: ้กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีเล่นแข่งกันบานเตะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีไก
1: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้นายครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้
2: ๆบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่ได้ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวค่อยสิให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู
1: ่ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ค่อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
2: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
1: ่ฮู้จักอยู
2: ่ดีหลาย จ้าช่วยหานักกีฬาให้ค่อยเด้อ
1: เจ้าค่อยไปเล่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูค่อยสิถามเบิ่งให
2: ้ถ้าว่าไผสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการเล่นกีฬา
1: ได้ได้ว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนำได้บ
2: ่ได้แท้เจ้าเล่นกีฬาสนิดใดได้แด
1: ค่อยเล่นได้หลายสนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเตะ
2: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อสิได้เบิ่งสีมือ
1: มาแท้ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้โอกาส
2: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
1: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเรียนก่อนเด้อ
2: เออมื้อแลงพ่อกันอยู่เดินเตะบานเด้อ
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะสำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอีกดุนปันไดดุนหมายถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึงอีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมดก็ประกอบด้วยจุดๆๆค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธค่ะบ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นแนวนั้นคำว่าบ่หมายถึงไม่คำว่าแม่นหมายถึงใช่อย่างงงนะคะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่แม่นหมายถึงใช่บ่แม่นแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั้นนะคะแนวนั้นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าบ่แม่นแนวนั้นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี้นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักหมายถึงชอบค่ะแท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราอ่านภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำโขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนามนะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูก

ามเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาเปตองที่มีความสามารถนั้นจะต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมดทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถือเป็นจุดรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นคือกีฬาลูกข่างคนลาวเรียกว่าหมากข่างเป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกข่างนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกข่างจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกข่างและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุนหากลูกข่างไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วยวิธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกข่างนอกเหนือจากกีฬาลูกข่างหรือหมากข่างแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ร DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมาลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลย์ที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น Head of State ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐ

นะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี Head of State แต่ Head of State ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือนประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จะเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม

0: เป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยกันยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นําไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
0: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปรักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขตโนแมนแลนด์ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นเขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนแม้จะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรัก

0: เท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมจริงอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ธนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่

0: อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง 800,000 ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกปาดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจากกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับ กังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว4ล้าน5แสนตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
2: แต่ก็รู้สึกปลาบปลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยค่ะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
2: คือ
1: ท่านก็เรียน

0: มาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างนึงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั้
1: งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมุติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
0: ้
1: ไป เห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
0: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
0: ะ
1: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
0: ๆก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
1: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้

0: พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับ เมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตและมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได
1: ้
0: นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
1: นะครับเราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ้ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะคร
0: ับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2

0: 1556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยเป็นเอกทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านหูเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้ง

0: ราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความหวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้มองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: 10บวก1อาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะจะจอมโจรมายากรหายไปแล้วอะ
0: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
0: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
0: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
0: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลยนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลน่ะหายไปไหน
2: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่คำพูดได้ด้วยเหรอ
0: นี่คือคัมมี่คำพูดช่วยของเนซ่าเอง
2: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว้
0: ถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่สิโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
0: ไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
0: งั้นก็ได
2: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
0: แล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอะ
2: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
0: ้โอเคงั้นไปกันเถิดตะวัน
1: โอเค
0: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
3: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยไม่ได้การแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
0: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
0: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ่ะ
0: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอ คล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
0: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม

0: ฮะเจอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศ
2: หึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
2: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนนี้เรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
3: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็กสองคนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยว
2: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
1: อ๋อก็คือนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามแล้วจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
2: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละ
2: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
0: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต่
0: ออายจัง
2: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดง

0: สู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
1: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอ่ะ
0: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุลามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
1: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
0: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
2: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: เว้ยอะไรอ่ะ
3: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
4: จอมโกมายัน
0: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
3: แหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้อุ๊ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ๊ยไม่เลวนะไม่เลว
1: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
0: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชะแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเย
1: ้ยขอคืนแล้วกันนะ
3: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
0: รีบไปกันเถอะตะวัน
5: ห้องโลก10+1

0: ฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอ่ะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสน

0: ใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
1: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเย้โอ้ยอายโอ้โหเย
0: ้ลาก่อนประเทศลาว
1: ฝากไว้ก่อนเถอะ
0: เกือบไปแล้ว
2: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
0: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
2: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
0: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
2: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันก็แล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันน่ะจะเป็นคนเลี้ยงเอง
0: เย้

0: อ่ะงั้นกันวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
2: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างนะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นเย็นก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีดีสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินฟอลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นเป็นเด็กมาจาก

0: ต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
0: แต่พวกเอ็งไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is thatเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
2: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
3: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
3: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5: แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพี่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยัง

0: พื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
2: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
2: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรม ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เป็นเด็กคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภานีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เป็นเด็กคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นเนี่ยก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีพฤติดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยแล้วจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

0: 안녕하세요. 장신하세요. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอเนอร์ชิกานี่อิสโซโยแล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะโอเนอร์ชิกานี่อิสโซโยชิกานี่อิสโซโยมีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้ชิกานี่อิสโซโย
0: โอ้ก็เป็นโอนึนชิกานิโซโยก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะสั้นๆชิกานอิสโซโยแล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลาเดอิสโซโยหรือว่าเดชิกานอิสโซโยถ้าไม่มีอันนี้ชิกานออสโซโยอันนี้ออสโซโยก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ออสโซโยถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วดูซีวันโอนึนชิกานิอิสโซโย
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: ชิกานิมาหน้าโยได้เลยค่ะชิกานิมาหน้าโย
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าปูตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะยองฮ่าปูตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อชีเอมันนัดก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อชีเอมันนัดกันโย
0: เมื่อชีเอมันนัดกันโย
1: เมื่อชีเอมันนัดกันโยเมื่อชีเอกับกี่โมง
0: โอ้ถามเวลา
1: ค่ะมันนัดกันโยมันนัดแต่คือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อชีเอมันนัดกันโยก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชีเอเมื่อชีคือว่ากี่โมงเมื่อชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซีเอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซซีคือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซซีเอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโอ้พบกันดีไหมพบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันโอ้กินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะแล
0: ้
1: วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอซ์มันนัดกันโอ้โอดีคือว่าที่ไหนเอซ์คือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นค่ะโอดีเอซ์มันนัดกันโ
0: อ้โอดีเอซ์มันนัดกันโ
1: อ้ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ์มันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซ์มันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื
1: ่
0: น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซ์มันนับสิดาพารากอนเอซ์มันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ์มันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซ์มันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอซ์มันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: 언제만날까요
1: 언제만날까요폭간뭐라해야되니까แล้วตัวไต้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้เ
1: ดย์ลมันนับสีดา
0: เดย์มันนับสีด
1: าเดย์ลคือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดย์ลมันนับสีดา
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเร่มันนับสีดาต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เป็นตัวชี
1: ้ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอโอเนลมันนับสีดาเดย์ลมันนับสีดาได้แต่ว่านอกจากโอเนลเลวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะทุยโอเร่มันนับสีดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
0: จูมาล
1: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสีดา
0: อ๋อจูมาเร่มันนับสีดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสีดาใช้ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอฮัลไกโย
0: บอฮัลไกโย
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได
0: ้คำศัพท์สุภาพได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอฮัลกา
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอฮัลไกโยบอฮัลไกโยทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอฮัลไกโยเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะบีร์ลมาชิบซิดาคอฟฟี่ล์มาชิบซิดานี่เปรี้ยงคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับซิดาถึงซานฮับซิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนว่ายังไงดีครับ
1: พาดาเอ๊ะกับซีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ะกับซีดา
0: พาดาเอ๊ะกับซีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันคร
1: ับ ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮันกูเก้กับซีดาตุนซีฮันกูเก้กับซีดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะชิชุนยา여러분안녕히계세요다음에또만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: ค่ะจะแยกกันนะคร
1: ับแยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้รึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดรึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีอาศัยคำจับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กตุ๊กก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กตุ๊ก
0: ตุ๊กตุ๊กเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กก็ถ่ายตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กก็ถ่ายใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือ타요เครื่องบินก็비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를타요ก็을타요หรือว่า를타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่1นะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
1: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่าร ถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็คงห้าง에서타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชาก
0: ิจชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게อยากไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요จุดๆๆก็가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป버스를타고가요

0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게가요สยามคือสถานที่ต้องใช้แอร์จะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS หรือ타고가요타고가요ก็นั่งไปขึ้นไปนะคะหรือ BTS หรือ타고가요เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요어디지않고나그럼비행기
0: 를타고가요
1: 비행기를타고가요비행기를타고가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
1: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ที่จันลงที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해에어포트นะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ที่จันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ที่จันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นที่จันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS หรือ타요แล้วลงที่สถานีแพทย
0: ์
1: แพทย์ยกเอซอเดรียยก
0: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถ อย่างนี้นะครับ
1: ก็คาราทายอคาราทายอก็เชนจิจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอซอคาราทาย
0: อ
1: โอดีเอซอคาราทายอก็สถานีแพทย์ก็เปลี่ยนเส้นต่างได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่
0: ไห
1: มคะ
0: ได้
1: ได้ใช่ไหมคะนั้นพยาไทยกเอโซคาราทายบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรขายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรขายทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรขายก็ไปสยามโรขายไปสยามไปทางสยามสยามโรขายได้ค่ะโอรุนจกโรกายโอเวนจกโรกายโออัพโรกายโอทีโรกายโอไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เติมไปได้ก็คอรอซอกายโ
0: อคอรอซอกายโ
1: อค่ะคอรอซอกว่าเดินไปคอรอซอกายโ
0: อ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
1: ็
0: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: ที่ไหนกันคะ
3: ตลาดนัดกันค่ะตล
2: าดนัดไปทางไห
3: นคะรถไฟไปค่ะ
2: รถไฟที่ไหนลง
3: บอชินยอกที่ไหน
2: คะงั้นเดี๋ยววันนี้เ
3: จอกันค่ะวันนี้เจอกันค่ะ
2: วันนี้어디에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 버친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คิซูนะแปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่าคิซูนะจึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะ

วัตถุโบราณค่ะแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจิตใจของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลไปถึงสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณแล้วก็โบราณสถานด้วยค่ะ

สำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอิบารากิค่ะและเราจะไปยังเมืองซากุระงาวะจังหวัดอิบารากินั้นเป็นจังหวัดข้างจังหวัดฟุกุชิมะค่ะ

เราถือได้ว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้ถึงเมืองซากุระงาวะนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีเทศกาลมาคาเบกิองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400ปีอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลของคนในเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเขาก็จะมาเยี่ยมชมเทศกาลนี้กันค่ะเห็นเด็กๆไหมคะทุกคนกำลังเต็มที่กับงานเทศกาลหน้าร้อนครั้งนี้ทุกคนดูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ

แน่นอนนะคะถ้าเกิดพูดถึงงานเทศกาลแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีการแห่มิโคชิกันค่ะซึ่งมิโคชิหรือว่าโอมิโคชินั้นหน้าตาของมันจะคล้ายๆเกี้ยวค่ะแต่ความจริงแล้วคือศาลเจ้าเล็กๆที่ผู้คนแห่เอาไว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วจุดเด่นของการแห่มิโคชิก็คือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแห่แล้วก็ส่งเสียงออกดังๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆ เขากำลังลากมิโคชิกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ดูดีๆนะคะด้านหลังความจริงแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยดันค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กๆ เขากำลังเต็มที่กับการลากอยู่นั้นผู้ใหญ่ก็ต้องดันกันเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับทางเทศกาลค่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติผู้คนสูญเสียบ้านและก็ทรัพย์สินแล้วแน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่อาจจะรบเรือนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้สึกเสียใจนั่นก็คือการสูญเสียวัตถุโบราณและก็สิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมค่ะประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่า

0: การเสียหายของสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วแน่นอนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนที่ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะบรรเหล่านั้นค่ะแล้วในเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นี้เองค่ะเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะบูรณะวัตถุโบราณนั่นเองค่ะ
1: ผมวันนี้นะครับมาที่จังหวัดอิบารากินะครับเพราะว่ามาหาที่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคบุตสึชูฟุกุโคโบนี่คือเป็นบูรณะซ่อมแซมนะครับของโบราณนะฮะยังไงเข้าไปข้างในครับพอวันนี้เทศกาลนะครับพอดีมีแบบนี้วันเทศกาลยังไงเข้าไปครับคุณนิชวาโอ้ที่ข้างนอกก็สวยนะรู้สึกของเก่านะฮะเข้าไปครับเนี่ยคืออันนี้โคบุตสึชูฟุกุโคโบครับข้างในนี้นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับ
0: ซึ่งสถานบูรณะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยเมจิโดยใช้สถานที่แห่งนี้นั่นก็คืออดีตโรงเรียนประถมนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้ความจริงนั้นเก่ามากแล้วก็เกือบจะถูกทำลายแล้วค่ะแต่ว่าคุณอีซูมินั้นซื้อต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานบูรณะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งงานหลักๆของคุณอีซูมิก็คือการบูรณะวัตถุโบราณและก็งานศิลปะที่ทำมาจากไม้ค่ะ
1: จ้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยศิลปะก่อนนะน่าใจดีน่าใจดี
2: こんにちは
1: 失礼します
2: こんにちは
1: よろしいですか
2: はい
1: はい失礼しますおーすごい見よやれ失礼しますよろしくお願いします
2: あこんにちは
1: タイから来ました
2: はいいらっしゃいませ
1: 今何されてるんですか
2: 今はもう壊れてしまって、もう欠けてなくなってしまったようなところを、削ってるところですね。
1: あ、はい。なんかお話で聞いたんですけれども、はい、今回震災があったじゃないですか。
2: はい。
1: それで何か今こちらでその修復作業をしているってことの話聞いたんですけれども、
2: はい。
1: 例えばこちら今大きなのが、
2: あ、そうですね。
1: 出てますけれども、こちらもその震災時のものですか。
2: はい、そうです。今ここに出してるのでは、はい、その像と、この像とあと何体か、はい、お預かりしてます。
1: うわこれ見事にもう
2: そうですね。
1: 立ってますね。
2: はい。でももうだいぶ作業は進んでるんで、こっちの台座の方とかですね。
1: はい、
2: こっちとかはもう組み上がってきたところです。
1: あこれ台ですね。
2: これは台ですね。これが立つ台です。
1: ユンティに。
2: はい。
1: ああすみませんこれ日本語でなんて言うんですか。
2: これは不動明王。
1: 不動明王。
2: はい。
1: これなんかすごく古いですけども何年ぐらいの前の不動明王なんですか。
2: はい修理名というか造立名がないんで正確にはわからないんですけど、ちょうど来年ぐらいでそのお寺が500周年記念らしいんです。で、
1: ハロイピ、ハロイピ。
2: で、そこの本尊で多分作風的にも大体そのぐらいのもんなんじゃないかなっていうふうに考えてます。
1: ตรงอาจารย์ก็คิดว่าประมาณ500ปีนะครับไม่บอกไม่ได้ว่าจัดเจนนะกี่ปีแล้วแต่ประมาณ500ปีเพราะว่าวัดก็อยู่มานาน500ปีเหมือนกัน大変なことですねそれは
2: そうですねやっぱ時間かかるんで1年ぐらいお預かりして修理していく予定です
1: あそうですかそんじゃぐらいのピーが
2: ただ今回は相当数仏像壊れて仕事が入ってきてるんでやっぱもうちょっとかかっちゃうかもしれないです。
1: ああ、じゃあもう本当にお忙しいんですね。
2: はい、そうですね。昨日もちょうど収めてきたところですね。
1: あ、そうですか。はい、

การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นนั้นคงไม่ได้มีเพียงแค่การทำความสะอาดและก็สร้างสิ่งของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรักษาบูรณะวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีค่ะแล้วสิ่งสำคัญในการบูรณะวัตถุโบราณนั้นไม่ใช่การที่จะทำให้มันดูใหม่เอี่ยมนะคะแต่จะต้องช่วยรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่มันเคยเป็นนั่นเองค่ะคุณอีซึมิเชื่อว่าการที่เขาได้บูรณะและก็รักษาวัตถุโบราณเหล่านี้จะช่วยเยียวยาแผลที่อยู่ในใจชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

วิวทิวทัศน์ของเมืองซากุระงาวะทำให้เราได้กลิ่นอายของเมืองเก่าและในเมืองนี้นี่เองนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักไปด้วยเทศกาลหน้าร้อนค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ลับฟ้าแล้วนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มคลึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าผู้คนจากเมืองข้างๆจะมาเริ่มรวมตัวกันแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลหน้าร้อนในวันนี้ดูดีๆสิคะเด็กๆทุกคนกำลังจริงจังมากค่ะจริงจังกับอะไรเนี่ยเหรอคะนี่พวกเขาทุกคนกำลังเล็งของเล่นที่อยากได้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดพลังหรือว่าของเล่นที่มาจากการ์ตูนที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนเต็มที่ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักน่ารักในชุดยูกะตะหรือว่ากิโมโนหน้าร้อนและก็เดินสนุกสนานกันอย่างที่เห็นค่ะ

ใจมากมากผู้หญิงคนนี้ผู้ชายก็ทายใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงอ่ะพัดลมพัดให้

ำหรับเทศกาลในค่ำคืนนี้เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง400ปีน่าจะเป็นค่ำคืนที่เด็กๆมีความสนุกและก็ความทรงจำในฤดูร้อนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองเด็กๆเหล่านี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเด็กๆและก็มาเที่ยวเทศกาลนี้อยู่หรือเปล่านะ

เทศกาลมียาวนาน400ปีเด็กๆสนุกสนานผู้ใหญ่เพลิดเพลินกับความหลังประเพณีและมรดกที่ดีงามยังสืบทอดสู่รุ่นต่อไปฮิโร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับการคมนาคมของกรุงเทพในปัจจุบันเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกนะครับเรามีทางด่วนที่เอารถไปจอดทุกเช้าเคลื่อนที่ในความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับจำนวนรถก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในเรื่องมลภาวะจากไอเสียที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจปัญหาสุขภาพจิตความหงุดหงิดตึงเครียดเกิดขึ้นง่ายๆและรถยนต์ยังเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนถึงร้อยละ40ของกรุงเทพผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยนึกถึงปัญหารถติดควันพิษในกรุงเทพทั้งนั้นแหละครับแล้วก็คงเคยคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะสุดท้ายเราอาจจะปัดปัญหาทิ้งโดยบอกกับตัวเองว่าเราจะไปทำอะไรได้แต่จริงๆแล้วเราทำได้นะครับ
2: เหมือนแบบว่าถ้าเราว่างเหมือนเราอาจจะปั่นแบบเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าบ้านเรามันอากาศดีอะค่ะแล้วก็มันมีเลนสำหรับความปลอดภัยสำหรับจักรยานวิ่งได้นี่มันก็น่าจะดี
4: คือรถผมไม่ต้องแพงเป็นล้านอย่างรถอะไรผมก็ไปแต่หัวเขาคือไม่ต้องติดไฟแดง
5: ประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อชาติด้วยรถก็ไม่ค่อยจะติดด้วย
6: ถ้าทุกคนมารณรงค์กันใช่ไหมคะก็คิดมันก็ดีก็ทำได้ก็ดี
1: วันนี้ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับที่ปั่นจักรยานจากบ้านมาทำงานทุกวันเขาเลือกที่จะใช้จักรยานโดยไม่เคยปริ่มปากบ่นเรื่องอากาศร้อนรถติดมลพิษฟังดูแล้วหัวใจสีเขียวทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญเขายังทำงานที่มูลนิธิโลกสีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่ผลักดันเรื่องการใช้จักรยานในเมืองภายใต้ชื่อโครงการว่าจักรยานกลางเมืองครับ
7: เช้าอากาศดีครับ
1: วันนี้เป็นวันที่ทางมูลนิธิโลกสีเขียวเขาจะสรุปเส้นทางจักรยาน

0: ครับนั่งเลยครับ
1: เรียบนั่งตรงนี้นะฮะ
0: กำลังทำงานค้างอยู่เลยครับ
1: ปั่นมากี่โลเนี่ย
0: ก็จากบ้านนี่นะ
1: ครับผม
0: ประมาณ6กิโลครับ
1: 6กิโลอ่ะครับ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้โหเรื่องราวของซันที่มาทำงานที่เนี่ยเป็นมาไงเอ่ย
0: ตัวผมเองก็จริงๆแล้วจบรัฐศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมมาก่อนแต่ว่ามีความสนใจอยู่แล้วครับแล้วก็ปกติตอนเรียนใช้จักรยานวันแรกๆที่ออกมาเดินทางมามหาลัยที่ท่าพระจันทร์เนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่าการเดินทางมันยุ่งยากและใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับในการมาถึงมหาลัยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเคยขี่จักรยานอยู่เราลองเอาจักรยานมาขี่ไหมก็ไปรื้อจักรยานเก่าๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับแม่จับฉลากได้เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับเป็นแม่บ้านคันนึงแล้วก็เอามาซ่อมๆแล้วก็ขี่มาก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็เราสามารถกําหนดการเดินทางเราได้เองเราอยากไปเร็วเราอยากไปทางไหนเราอยากอยู่ตรงไหนอยากจะเปลี่ยนทางไปขี่จักรยานเลียบแม่น้ำชมวิวสวยๆหรือแวะซื้อของกินเราทำได้หมดจักรยานเนี่ยได้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกเส้นทางไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอมลพิษเยอะรถยนต์ปล่อยท่อไอเสียใช่ไหมถ้าเราไปขี่กลางถนนใหญ่อย่างเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสป่วยเฉพาะสูดอากาศพิษเนี่ยมีสูงดังนั้นเนี่ยเลยอยากจะเล่าให้คนที่สนใจอยากขี่จักรยานครับลองหาเส้นทางพวกในตอกซอกซอยที่มันแบบมลพิษน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับเส้นทางหน้าปั่นหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่า
1: ทำไมถึงมาทำงานตรงนี้ครับกับมูลนิธินี
0: ้ก็มูลนิธินี้เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแนวสิ่งแวดล้อมแบบไปรณรงค์เรียกร้อง
1: ไม่ได้ชูป้ายแบบว่า
0: ปิดถนนอะไรขนาดนั้นนะครับคือเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนกับคนในชุมชนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากจะทำพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีก็เลยลองเข้ามา
1: แล้วโครงการนี้โครงการจักรยานกลางเมืองเนี่ยคือมันคืออะไรเริ่มต้นยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเราก่อนหน้านี้เราทำโครงการนักสืบสายลมเราพาเด็กๆออกไปดูสำรวจต้นไม้นะครับดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าไลเคนซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศคือถ้าเกิดเรารู้จักไลเคนเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปมองต้นไม้ปุ๊บสามารถบอกได้ว่าสถานที่นี้อากาศดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับเราถ่ายทอดสิ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยไปให้เด็กๆ50โรงเรียนในกรุงเทพ
1: ในเรื่องของคุณภาพอากาศ
0: ใช่ฮะให้เขาไปสำรวจคุณภาพอากาศที่โรงเรียนเขาที่สถานที่ใกล้บ้านวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับจักรยานเนี่ยฮะ
0: นี่ไงครับคือเราให้เขาสำรวจเสร็จเขาก็ส่งข้อมูลมาครับแล้วก็มารวบรวมทำเป็นแผนที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเรามีรถยนต์กว่า6ล้านคันนะครับคนเราประมาณ6ล้านกว่าคนรถยนต์6ล้านคันควันจากท่อไอเสียเนี่ยมันเป็นตัวมลพิษที่มาทำให้อากาศเราค่อนข้างแย่นะครับอยู่ในโดยรวมเนี่ยคืออยู่ในระดับแย่นะครับก็ตรงนี้มูลนิธิเราก็มองเห็นว่านี่เป็นปัญหาสำคัญที่มันฝังรากลึกมานานแล้วเราก็อยากจะลองมาขับเคลื่อนมากระตุ้นตรงนี้ให้คนในสังคมเนี่ยหันมาเห็นปัญหาตรงไหนที่แย่เรามาหาทางออกร่วมกันเราก็เลยพยายามชูประเด็นเรื่องจักรยานแต่จริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดยุทธศาสตร์เราก็คงจะรวมไปถึงการเดินทางรูปแบบต่างๆการเดินอะไรงี้ก็ยังอยู่ในแผนของเรานะครับถ้าเราอยากขับเคลื่อนประเด็นจักรยานให้สำเร็จเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเพิ่มจำนวนคนขี่ทีนี้เราจะเพิ่มยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มองออกมาว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยในสังคมไทยยังไม่มีเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของแผนที่เส้นทางจักรยานคือจริงๆมีหลายคนนะครับที่สนใจอยากจะขี่อยากจะมาปั่นจักรยานกันแต่ว่าเอ๊ะเข็นจักรยานมาหน้าบ้านเราจะไปทางไหนดีเราในฐานะคนที่ขี่จักรยานอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยกันเรามาทำแผนที่เส้นทางจักรยานที่มันมีความสะดวกมีความปลอดภัยหน้าปั่นอย่างเงี้ยก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนที่อยากขี่เนี่ยบางทีอาจจะกล้าพอที่จะออกมาจากส่วนสาธารณะขี่จากบ้านตัวเองไปแถวละแวกบ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยครับได้อาสาสมัครมา50กว่าคนรับผิดชอบไปคนละโซนอะไรเงี้ยครับบางโซนคนเยอะหน่อยก็ 2-3 คนต่อโซนอะไรเงี้ยครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังทยอยส่งข้อมูลมาแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่เพื่อที่จะจัดพิมพ์ที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นอีดิชั่นแรกครั้งแรกของเมืองไทยในการที่จะมีแผนที่จักรยานเพื่อการสัญจรดังนั้นเนี่ยครั้งแรกสิ่งต่างๆมันคงออกมาไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์มากนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทีนี้การเอามาติดกันเนี่ยครับเราก็ต้องหาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโซนด้วยเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของเส้นทางจักรยานขนาดใหญ่นะครับ
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาสภาพอากาศในเมืองโดยจัดทำเป็นแผนที่จักรยานกลางเมืองซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ใช้จักรยานมองเห็นความเป็นไปได้ในการใช้จักรยานเป็นพาหนะสัญจรได้อย่างปลอดภัยจะมีการรวบรวมเส้นทางจากคนที่ใช้จักรยานอยู่จริงในปัจจุบันรวมถึงเส้นทางตามตรอกซอกซอยเส้นทางรัฐเส้นทางที่กทม.ทำไว้เส้นทางถนนสายหลักที่ผู้ใช้จักรยานในแต่ละท้องถิ่นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันครับแล้วจะคัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมนำเสนอต่อกทม.ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้ใช้ได้ดีขึ้นมีความสะดวกปลอดภัยโดยใช้งบประมาณไม่สูงนัก

0: ครับก็มาถึงแล้ววอลลุ่มนะครับที่เราจะมาปฏิบัติการกันตรงนี้นะครับโอ้โหดูคึกคักมากเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น้ำเหนือกำลังจะไล่ลงมาไม่ใช่องค์ผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องเอาละครับหลังจากที่เราได้เรียกว่าเป็น
1: อันนี้ก็
0: แผนที่ใช่ไหม
1: ว่าอย่างนี้คืออาสาสมัครเนี่ยเขาก็ไปสำรวจเขาก็ส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยครับก็จะเป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: มีแผนที่มีแบบบันทึกการสำรวจก็จะมีข้อมูลต่างๆเราก็มาทำเป็นดราฟต์แรกนะครับ
0: ครับ
1: เขียนให้เห็นว่าภาพรวมของเส้นทางจักรยานที่อาสาสมัครเลือกมาเนี่ยตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีเส้นทางระดับไหนบ้างเราก็จะเห็นภาพรวมว่าที่เขาหามาเนี่ยเป็นเส้นทางยังไงบ้างทีนี้โจทย์ต่อไปของเราก็คือการหาจุดเชื่อมต่อระหว่างโซน

0: างที่ว่านะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างโซนนี้เขาหาเส้นทางสีส้มใช่ไหมครับมาถึงทางเหนือสุดของเขาคืออยู่ตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: วิไลพณิชยการธนบุรีโซนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หาทางลงมาข้างล่างเลยก็จะเห็นว่ามันยังไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็อาจจะต้องส่งทีมไปสำรวจดูว่าจากจุดนี้เนี่ยขึ้นมาถึงเส้นสีเขียวตรงนี้มีทางตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดเป็นโครงข่ายใหญ่เป็นภาพรวมการขี่จักรยานทั้งหมดนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยครับเป็นแผนอนาคตที่เราเสนอกับกทม.ไปครับว่าเราจะทำทางด่วนจักรยาน
1: ทางด่วนจักรยาน
0: ใช่ครับเป็นเส้นที่สามารถขี่จักรยานได้โดยใช้ความเร็วสูงหน่อยนะครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยนะครับนี่แหละครับ
0: ก็เสนอเส้นวงแหวนรอบในไปนะครับก็คือเส้นถนนจรัญสนิทวงลงไปถึงพระราม3ขึ้นมาถนนรัชดาภิเษกมันจะวนเป็นรูปไข่ครับ
1: ครับ
0: คือทางด่วนจักรยานมันจะไม่ใช่ทางที่จักรยานสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาคืออาจจะมีจุดเข้าออกเป็นระยะ
1: มีเลนออก
0: ใช่ครับใช
1: ่แต่ว่า
0: คือพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถใช้สปีดยิงยาวได้
1: ค
0: ือ
1: ใช้ความเร็วได้เลย40อะไรก็ใส่ไปได้เลย
0: เราเลยเรียกว่าเป็นทางด่วนแล้วก็จะไม่มีรถอย่างอื่นมายุ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
1: สวรรค์จริงๆครับนี่แหละครับเยี่ยมเลย
0: ถูกใจเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกใจมากครับ
0: จริงๆนี่เป็นไอเดียของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับ
1: ครับ
0: คุณมงคลเนี่ยแกพยายามผลักดันมาหลายปีแล้วจนล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสได้ไประชุมกับกทม.แล้วก็นำเสนอตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็สนใจรับในไอเดียแต่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่ามันได้ตลอดทั้งเส้นไหมอะไรเงี้ยครับ
1: มาน้องมั่งดีกว่านะครับว่าตรงนี้แต่ละคนเนี่ยมาทำอะไรหน้าที่อะไรตรงนี
2: ้ก็ตามตำแหน่งงานเนี่ยนะคะก็เป็นนักสร้างสรรค์แผนที่ค่ะ
1: ครับผม
2: มาเพื่อช่วยพี่ซันเนี่ยทำจัดการเส้นทางของจักรยานลงคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเพื่อผลิตเป็นหนังสือ
1: แล้วตอนนี้นี่มาทำงานที่นี่ได้นานยังครับ
2: ก็ประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้ว
1: สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน
2: มหาวิทยาลัยมหิดลค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือตอนนี้มาฝึกงานที่นี่ถูกไหมครับแหมโชคดีไปนะฮะมีคนมาช่วยงานนะครับ
0: พอดีช่วงปิดเทอมครับ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับ
0: ตรงตามแผนนะครับ
1: อย่างนี้เนี่ยเรามาทำเลนจักรยานมาคุกคีกับวงการนี้ครับมีรู้สึกว่าทัศนคติเปลี่ยนบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
3: ก็เปลี่ยนไปนิดนึงฮะก็จะพบว่าจริงๆแล้วคือจักรยานมันก็สามารถที่จะปั่นได้ในเมืองเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ลำบากในกรุงเทพอยู่
1: อืมแต่ทำได้
3: ประก
1: ัน
3: ช
1: ี
3: ว
1: ิ
3: ต
1: เอ๊ะยังไงเนี่ย
4: เส้นทางจักรยานอ่ะมันก็ตามความคิดของตัวเองอ่ะมันจะช่วยให้คนอ่ะหันมาขี่จักรยานมากขึ้นถ้าเกิดมีเส้นทางที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็น่าขี่มันช่วยลดโลกร้อนด้วยไงค่ะออกกำลังกายด้วยเราจะไปได้อย่างสะดวกค่ะลัดเลาะซอยไงค่ะได้ดีกว่าแล้วเราจะเห็นชีวิตผู้คนเนี่ยค่ะในโซนของเมืองเนี่ยบางทีเนี้ยซอยไม่ห่างจากกันเนี่ยก็จะเห็นวิถีที่มันแตกต่างกันแล้วเนี่ยค่ะ
1: ผมชักอยากเป็นอาสาสมัครแล้วครับช่วยสอนผมหน่อยครับเป็นอาสาสมัครยังไงครับ
0: ก็
1: อะไรมั่ง
0: เดี๋ยวเราไปลงพื้นที่เลยดีกว่าครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้เลยครับดีครับ
0: โอเค
1: แล้ววันนี้เราจะไปเส้นทางไหนยังไงครับ
0: อ๋อครับก็สำหรับการฝึกฝนนะครับเดี๋ยวผมพาไปใกล้ๆแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
1: โอเคได้เลยครับอ่ะพร้อมแล้วครับ
0: ไปครับสำรวจโดยการถือว่าเราเริ่มจากมูลนิธินะครับออกไปตามทางเรื่อยๆนะครับทีนี้ต้องลองสังเกตว่าตั้งแต่เราสตาร์ตตรงนี้ไปเนี่ยระดับความปลอดภัยเป็นแบบไหน
5: ถือว่าเป็นระดับความปลอดภัยแบบยังไงฮะเบอร์1ซึ่งปลอดภัยมากหรือเบอร์2ซึ่งปานกลาง
0: คือเบอร์1ไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งได้เลยเพราะเบอร์1เนี่ยรถใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เบอร์2เนี่ยคือรถใหญ่เข้ามาได้แต่วิ่งได้ไม่สะดวกนะในตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเราเหมาเป็นเบอร์3ดีกว่า
1: โอเคได้ครับ
6: เรื่องระดับความปลอดภัยที่ซันพูดถึงอยู่นี้จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1คือระดับความปลอดภัยสูงสุดหมายถึงเส้นทางที่ใช้สัญจรได้เฉพาะคนเดินเท้าและการใช้จักรยานระดับที่2นี้เพิ่มยานพาหนะเข้ามาอีก1ประเภทครับคือรถจักรยานยนต์ครับคนเดินเท้าและจักรยานต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและระดับที่3เส้นทางนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ระดับนี้สำหรับจักรยานแล้วต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยครับ

0: จะระวังฝาท่ออย่างนี้เดี๋ยวจอดเย็นเลยครับขี่มาแล้วเราพบว่ามีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับเราก็ต้องเขียนบันทึกไว้ให้รู้ครับว่าตรงนี้เนี่ยควรจะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในตัวแบบบันทึกนะครับเราต้องมีการกำหนดรหัสช่วงเส้นทางนะครับจากจุดนี้มาถึงทางนี้ครับเรามาเจออุปสรรคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องกาดอกจันไว้สัญลักษณ์ดอกจันไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนข้อมูลไว้ที่ช่องตรงนี้ว่าเนี่ยมีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับอันตรายควรจะปรับปรุงนะครับระดับความปลอดภัยก็ติ๊กไป
1: เราอาจจะใส่รูปภาพเสริมไปด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีกล้องเนี่ยเราก็ใส่รูปภาพแล้วอาจจะเขียนรหัสของรูปภาพไว้ครับรหัส001อะไรเงี้ยครับจะได้อ้างอิงกันได้นะครับนี่คือทางระดับ2รถใหญ่เข้ามาได้เข้ามาเพื่อมาจอดแม้เรามาตอนช่วงเที่ยงๆเนี่ยนะ
1: เฮ้ยนี่มัน
0: เรายังเจอทางร่มๆอยู
1: ่นี่มันซอยตันเนี่ยครับเนี่ย
0: ไม่ตันครับ เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยมั้ยครับ
1: โอ
0: ้ขอบคุณนะครับ
1: โอ้โหมีทางออกตรงนี้ด้วย

0: เราก็จะเห็นว่ารูปแบบของเส้นทางเนี่ยมันแคบลงมาอย่างนี้ครับอันนี้คือทางเดินในชุมชนซึ่งไม่ค่อยเหมาะแล้วสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เราถือว่าเป็นทางระดับหนึ่งจะค่อนข้างปลอดภัยมากสำหรับคนนะคนขี่จักรยานเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นย่านที่เขาทำพวกชุบเงินชุบทองอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราขี่ได้ถนนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรยังไงกัน
1: เรามาจอดตรงนี้ทำไมครับ
0: อ๋อเราอยากหยุดให้ดูนิดนึงครับเวลาเราขี่จักรยานขึ้นมาบนสะพานครับอยากให้ลองดูสองฝั่งข้างทางครับว่ายังมีสะพานอื่นที่ดีกว่าสะพานที่เราอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้ไว้สำหรับกำหนดเส้นทางอื่นที่ดีกว่าอย่างนี้เราลองมองไปฮะฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนู้นก็ไม่มีงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็มีแค่สะพานนี้สะพานเดียวที่จะข้ามได้เส้นนี้ถ้าขี่เย็นๆจะรู้สึกดีมากเลยครับได้ชมพระอาทิตย์ตกตรงนู้นพอดีเลยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องจดไว้ครับแถวนี้ทุกเกือบทุกวันจะเป็นตลาดสะพานพุทธดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สัก4โมงเย็นเป็นต้นไปเส้นทางนี้จะใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นทางจักรยานของกทม.นะครับมีป้ายสัญลักษณ์

0: นุกมากเลยครับคือความรู้สึกผมนะฮะผมคิดว่าการปั่นจักรยานในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เส้นทางได้รู้ซอยเล็กซอยน้อยต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เดินไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามีวิวทิวทัศน์มีตึกต่างๆสวยๆให้ได้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับก็เพลินดีอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้เที่ยวปั่นมา
1: วันนี้นี่วนมาจริงๆก็ประมาณ10โลได้ครับ
0: 10โลอ่ะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนสักแค่3โลเองเท่านั้นเองรู้สึกว่ามันแบบมันแป๊บเดียวเองถึงละ
2: สนุกมากเลยครับวันนี
1: ้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้ซันพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้ดีกว่า
1: 1เลยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ขี่จักรยาน2ต้องช่างสังเกตนะครับ2อย่างเนี้ยสำคัญมากอยู่ดีจะให้มือใหม่มาสำรวจเส้นทางจักรยานเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องคอยระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับ
0: ครับผมสำหรับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงมั้งครับ
1: ได้ครับก็โทรเข้ามาที่มูลนิธิก็ได้นะครับกดเบอร์นะครับ026222250-2นะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปใน Facebook เสิร์ชมูลนิธิโลกสี

0: เกี่ยวนะครับก็สามารถมาคุยกันได้ครับ
1: ครับผมและอย่างนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะอยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับ
0: หนึ่งเลยครับเราคงต้องค่อยๆทำความคุ้นเคยกับจักรยานก่อนนะครับเราต้องขี่จักรยานคล่องพอสมควรตอนแรกเนี่ยเราซ้อมในซอยซ้อมแถวๆบ้านก่อนให้คุ้นเคยมีรักษาสมดุลได้ดีก่อนนะครับพอขี่คล่องมั่นใจแล้วค่อยมาออกถนนนะครับ
2: วันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซันมากเลยที่พาเจฟฟรีย์ทัวร์นะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทำแผนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณมูลนิธิโลกสีเขียวด้วยที่ทำแผนที่ดีๆแบบนี้มาให้กับประชาชนชาวไทยของเรานะครับให้กับชาวกรุงเทพได้มีแผนที่จักรยานนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
3: การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกขับรถมาปั่นจักรยานกันหมดนะครับผมก็ยังคงขับรถอยู่ครับหลายคนที่ปั่นจักรยานก็ยังใช้รถยนต์อยู่แต่ถ้าเราสะดวกที่จะใช้จักรยานเป็นครั้งคราวเวลาของไม่เยอะระยะทางไม่ไกลนักการปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้แม้จะมองว่าเป็นเรื่องน้อยนิดแต่ถ้าหากคนเลือกใช้จักรยานพร้อมกันก็เท่ากับว่ามีรถอีกหลายคันที่ไม่ได้ออกมาใช้พื้นที่เพิ่มความติดขัดบนท้องถนนในช่วงเวลานั้นครับ

0: และนอกจากการทำแผนที่จักรยานแล้วนะครับอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จักรยานกับรถยนต์เนี่ยจะใช้คู่กันได้นะครับทุกวันนี้นะครับเส้นทางที่จะให้จักรยานใช้นะครับมีอยู่น้อยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จักรยานเนี่ยต้องลงไปใช้ถนนควบคู่ไปกับรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเปิดใจนะครับแล้วก็มองจักรยานเนี่ยว่าเป็นการสัญจรในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้จักรยานเนี่ยสามารถที่จะลงไปใช้ควบคู่กับรถยนต์ได้นะครับกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะน่าอยู่ขึ้นมากเลยครับ
1: การจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราคิดว่ามันจะดีกว่าเดิมไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเริ่มหรอกครับไม่มีซูเปอร์แมนแบทแมนหรือว่าวันเดอร์วูแมนที่ไหนจะมาช่วยให้รถหายติดได้มีแต่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่จะทำได้ช่วยกันนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
2: การที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นเลนจักรยานเนี่ยหลายๆเส้นที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวกเส้นในตอกซอกซอยซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำเป็นเลนจักรยานเฉพาะได้อยู่แล้วก็จะใช้เป็นรูปแบบของการติดป้ายสัญลักษณ์แทนว่าซอยนี้เนี่ยเป็นเลนจักรยานนะสามารถปั่นทะลุไปอีกซอยนึงได้ถึงแยกนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนจะได้ไม่หลงจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2519สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเว
เวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569

ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซิเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซิเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation.They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The ideal of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives.In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors.For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant

0: playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations, they are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey and with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจึงโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้าน แต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรบงสาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประ

กาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาในเทศกาลดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองค์คมนตรีเชิญฮิรัญบัตรพัทยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญฮิรัญบัตรพัทยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในฮิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธาศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคฤตสอนบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งธนานุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพี่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2509
วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑ์ลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดบางนารามเพอร์มนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนา
ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยส่งสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรค

ทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยีบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: นีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปยาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำหมายีค่ะจำหมายีนะคะจำหมายีเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำหมายีเก้าบาสีจำหมายีเก้าบาสีนะคะอันนี้เราเอาไว้พรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำหมายีเก้าบาสีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำหมายีกยูไซปาจำหมายีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมายีกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่กรรมบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ
1: เสียบาผิดป่ะตะเลย
2: อ๋อข้างใกล้หรือป่ะ
1: อ๋อห้าล่ะใกล้ใกล้กันล่ะเสีย
2: อย่างใกล้เด้อพยาเราเด็ดชินนี่พี
1: ่ดาสุยเสียเสียงตัวพี่เสียวงปะยิงปูก้าวเมย
2: ์เอ๋เนาะโซยินไปล่ะเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของชาวอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนย์เป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียรามายณะและมหาภารตะมีฐานะเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดู

เวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงในราชสำนักและนาฏกรรมพื้นบ้าน

ทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางสำรวจเส้นทางของนาฏกรรมรามายณะในแง่มุมต่างๆที่พบเจอในวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง3ประเทศไทยเมียนมาและอินโดนีเซียจากต้นรากเดียวกันแต่กลับต่อยอดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

0: นาฏกรรมรามายณะแห่งอุตสาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุตสาคเนย์ที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาของผู้คนนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดรามายณะให้เข้ากับจารีตสังคมและประเพณีของชาวสยามจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติ์ที่มีความเหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเรื่อง

0: รามเกียรติ์ก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรมการแสดงรามายณะในเอเชียก็เอาที่เอ่ยนามมาเมื่อกี้นะพม่าลาวยวนเขมรชวามาเลเซียไทยมาเล่นโขนหรือเล่นศิลปะประจำชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมาแล้วมันแพร่กระจายมันอาจจะคิดได้ว่าไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางแล้วมันถึงจะแพร่กระจายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นครั้งบรรพบุรุษเราเลยมีความเชื่อกันว่ามหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่หนึ่งถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยพระรามาธิบดีที่สองพระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติ์มันมีคำสองคำที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติใช่ไหมคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นคำสองคำนะที่มาสมาทกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติหรือรามายณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ยเป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะฮะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
1: ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทํานองที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
2: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรตินั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดับหรือการแสดงดึกดำบรรนั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลอะไรจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรคือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
1: เมื่อครั้งที่

จ้าซินพยูชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมังระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สยามช่างฝีมือนางละครและนักดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าซินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวังเป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่และได้ใช้เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามะซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามะซัดดอออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิละวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามะซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามะซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปงเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิละวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่แห่งนี้จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: เมื่อเดินทางมาถึงทีมงานได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านถามหาคณะละครยามาซัดดอกอันเรื่องชื่อชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ไอ้เอามากวยอ๋องรู้ตลอดเลยคือซะอภิญทั่วไม่กล้าอูสัวแล้วไอ้ล่ะป่ะดิอุษาดิเป็ดซี้ซ้อมมาซุดิอุษาดิเป็ดซี้ซ้อมมาซุเองเราว่าดีออริจินัลขาวนี่เนี่ยก้าบะติเสร็จลงไม่อ่ะ
2: ดี
1: สับปีทิ้งๆหมดอ่ะคักๆซ้อมดีๆอ่ะออริจินัล
2: แกอะแ
1: ต่เบลาเนี่ยอะแต่ดีพยาบงยกได้เนี่ยดีแซดอนเนี่ยอะทุๆเว้ยไม่อ่ะเน
2: ี่
1: ยไอ้ขาวนี่ยอสาปีรออ่ะนั้นนึงเนี่ยตะคาแล้วป่าล่ะสาปีดิเนี่ยดีขาวนี่เนี่ยขาวเนาะ9ขาวเนี่ยดีสาปีดิเนี่ยไอ้นั้นนึงเนี่ยนี่ยอป่าล่ะดีมาหลุดออกหมด
2: เบ
1: ้
2: เ
1: บ้
2: เ
1: บ้
2: ก
1: ะ
2: ไ
1: หล
2: มัน
1: ทะเลล่ะมันทะเลอ๋อมันทะเลหนีไปတော့ก็หนีไปแล้วป่าล่ะทีโอดินนี่โหเตลาပြီးတော့ဒီมาရှိတယ်ปัญญาရှင်เนี่ยป้องတယ်นั้นด้วยมาป่าล่ะปัญญาရှင်นี่ดิဖြောင်มาရှိတယ်ปัญญาရှင်นี่ปัญญาရှင်ဆိုတာဒီเสียอู้อ่องเต็งโยเรียอู้อ่องเต็งသူတို့เนี่ยป้องပြီးတော့ဒီเจ้าနိုင်เสียတော့อู้อ่ะโลกဘာကဦးဆရာတော်ကြီးပထမမူရဆရာတော်ကြီးဟိုကလောကသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းသူအပိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေကိုစုပြီးတော့တင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေးပြီးမှဒီရာမဆတ်ကိုစကတယ
0: ်စํานักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นห้องแถวขนาดกะทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับคุณตัวละครรามาชาดกที่แม้

0: ยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามะซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระรามและซัดดอแปลว่าชาดกยามะซัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามะซัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာပေတွေရောအထောက်ထားတွေရောအကုန်လုံးရှိဒီစာပေတွေလူကြီးတွေထားခဲ့တဲ့စာပေအထောက်ထားတွေရှိအဲ့အထောက်ထားတွေပေါ်မှာဒီစာရေးဆရာတွေဥမာဆရာကြီးဆရာဇော်ကြီးဆရာဇော်ကြီးဒီယာမအနှစ်တရာပြည့်တုန်းကလာပြီးတော့ဒီရုံပေါ်မှာစာပေဟောပြောပွဲလုပ်သွားတာဒါဆရာဇော်ကြီးဒါသူ့ရဲ့အထောက်ထားတွေရောကြံတဲ့တောင်ွယ်သွားကြတဲ့သေဝါကြတဲ့လူတွေကရေးထားခဲ့တဲ့စာပေတွေရောအထောက်အထားတွေရောဒီဟိုတင်းကိုအဲ့အထောက်အထားတွေကိုအချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့မှဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒီသမိုင်းအချင်းချုပ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒါကဒီသမိုင်းကြောင်းကဖျားပုံကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဘယ်လိုရက်တည်ဆောင်လာလဲဆိုတာအစားဘယ်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့စကရဲဆိုတာအစားဒီသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါတယ်
0: เมื่อคณะละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกู่หัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาด้วยหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทำเทียมได
1: ้ตัวดีตะคู่ได้ชื่อเลยสุดว่าสิซีตะโยอ่ะดีตะคู่ไว้ชื่อดีตะคู่ไว้ชื่อไอ้สิซีตะโยลงไอ้ก๋องลงแม่ปัญญาရှင်อ่ะแหละแลชื่อไม่ชื่อหรอกดีก๋องเนี่ยชี้บอกให้ดีก๋องเนี่ยนั้นนึงเนี่ยนี่อยู่ပြီးတော့လာတဲ့ခေါင်းတွေဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းတွေကရိုးရဲအောင်တက်သိမ်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခေါင်းတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းတရုတ်မှန်ပြီးအထဲမှာအစီမံနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခစ်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးဒီလိုစက်ကူပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဒီစက်ကူခေါင်းတွေတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်းဒီမတူဒီဆက်ကူကောင်းစောင်းကတာရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါသေးအသက်ဝင်ရင်မတူကားရတဲ့ feeling မတူအားကြောင့်ဒီကောင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိလှုပ်လို့လည်းမရ
0: เมื่อหัวโขนที่ใช้ในการแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวโขนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวละครที่สถิตอยู่กับหัวโขน
2: 1240ဆိုတော့ဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟု
3: တ်ကဲ
2: ့เนาะဖြတ်ပုံကိုရောက်တယ်နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိသွားပြီ
3: มันมาถึงที่พยาพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่หลังแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวโขนพวกนี้จะอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวโขนที่อยู่ณที่นี้ก็คืออายุ140ปีและจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
2: ตัวยามะอภเฆยามะอุสุบรู้คําเลยยามะกรุกรุฑัตตกิริกรุธรรมอธรรม
0: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะซัดดอจึงเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเครือ

0: ข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามาซัดดอและชุมชน
1: ที่ยงมาลุกดาတော့ที่ยามาซัดเนี่ยปัดตะเดกิษาอยู่ก้าวใหญ่ดิปิสีปิเสียดิดิเกรชั่นปิสีดิจุเปลี่ยนเส้นไหนผู้โต๊ะตะผู้ตัวกูဒီမှာလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ
2: ပစ္စည်းတဲ့
1: ပစ္စည်းဆိုတာဒီအဝတ်အစား
2: အဝတ်အစား
1: ကားတဲ့အဝတ်အစားတွေပြန်လဲပြုပြင်တယ
2: ်ပြန်လုပ်ပြန်ကြည့်ဒီလို
1: ပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆက်ရတယ
2: ်ပြန်ဆက်ရတ
1: ယ်ဟုတ်တယ
2: ်နောက်ပါလား
1: သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကားပြဖို့အတွက်ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ
2: ်လူရှာရမယ်ဒီလိုလ
1: ားမဟုတ်အဲ့ကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်ကားဖို့တော့ဟမ်ကားပြအဲ့အပြင်ဟိုဒီမှာနာရေးဆိုပြီးတော့ကုညီမှုလောက်ထားရရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်၎င်းနာရေးတော်၎င်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကုညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးကြဗမ်းမာအပ်ထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီတာမယာမိဘအဲ့အထီကိုကုညီပေးတယ်သူတဦးတည်းနေမို့
0: สำหรับที่นี่ละครยามาซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามาซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวาได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลัมและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกุลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

ำทุกคนคงเคยรู้จักคำนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำว่านวัตศิลป์ล่ะคะเรารู้จักคำนี้กันดีพอแล้วหรือยังวันนี้นะคะพิงจะพาทุกคนไปดูงานนวัตศิลป์ค่ะที่ถูกต่อยอดจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมจนกลายมาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ

0: นวัตศิลป์เป็นคำสมาก็คือนวัตกรรมบวกศิลปะหัตถกรรมนะคะเป็นนวัตศิลป์หมายความว่างานศิลปะหัตถกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตหรือการผสมผสานงานศิลปะหัตถกรรมที่เกิดรูปแบบใหม่งานนวัตกรรมหรือนวัตศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานศิลปะหัตถกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่งานศิลปหัตถกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไปก็คือมีการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาแต่งานนวัตศิลป์เนี่ยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดในวิธีการทำงานนวัตกรรมของวัตถุดิบดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทนะคะเพียงแต่มีการเอานวัตกรรมที่หลากหลายนะคะโดยเอามุมมองของนักออกแบบหรือความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การใช้งานที่ใช้ได้จริง
1: เราได้รู้จักเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับนวัตศิลป์คร่าวๆกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปตามหาเจ้าของของผลงานเหล่านี้กันค่ะและคน

0: แรกที่เราจะไปพบคือเจ้าของผลงานนวัตศิลป์ที่ชื่อว่าทีปามาลีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจากการประกวด ICA 2017การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่6 Innovative Craft Award 2017ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะพี่สาวินสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อ๋อนี่ผลงานใหม่เหรอคะเนี่ย
1: อ๋อไม่ใช่เป็นงานที่เคยออกแบบไว้ฮะแล้วก็เอามาตรวจความเรียบร้อยก่อนจะส่งให้ลูกค้า
0: ทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาวินค่ะศิลปินของเรานั่นเองค่ะวันนี้พิงค์มาหาพี่สาวินนี่พิงค์มีเรื่องอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับผลงานของทีปามาลีค่ะผลงานตัวนี้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะ
1: ก็ทีปามาลีเป็นผลงานที่เราประกวดกับสสป.นะครับความหมายของมันคือดอกไม้ที่มีแสงสว่างดุจประทีปเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมเครื่องแขวนในพระอุโบสถวัดสุมนัสก็เป็นเรื่องราวของการร้อยดอกไม้การเอาดอกไม้ต่างๆชนิดเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงานเครื่องแขวนไทยนี่แหละฮะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันเนี่ยบวกนวัตกรรมเข้าไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของทีปามาลี
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานของทีปามาลีอะค่ะตรงนี้เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงคะ
1: สำรวจชุมชนก่อนที่เรามีความสนใจเหมือนกับการร้อยดอกไม้เราต้องเลือกดอกไม้ก่อนเราเลือกสีสันก่อนแล้วเลือกดอกไม้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนหลักๆเลยตรงนี้คือเอาภายในจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราเองก็คืออ่ะในจังหวัดเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจลองเอาหยิบมาผสมผสานสิ
0: โอ้พูดอย่างงี้อยากไปเชียงใหม่แล้วเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ๆ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะไปดูที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบกันดีกว่าค่ะ
1: โอเค
0: และนี่ก็คือหมู่บ้านก่ายน้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแหล่งกำเนิดผลงานนวัตศิลป์ชิ้นนี้ค่ะ
2: เป็นตัวกระติบใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่ไปเลยอะค่ะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรกับการทำงานในชุมชนไหมคะ
1: น่าจะเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่นี่เขามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหรืองานออกแบบรูปร่างจากภาชนะเดิมให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
2: แล้วอย่างผลงานทีปามาลีอะค่ะเราให้ชุมชนทำเป็นทั้งตัวผลงานเลยหรือเปล่าคะ
1: 90% มาจากที่นี่หมดเลย
2: ของทั้งชิ้นงานเลยเหรอคะก็เยอะนะเหมือนกับว่าเป็นวัสดุแบบหลักเลย
1: ใช่มันเป็นวัสดุหลักครับเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะทำงานหัตถกรรมประเภทไหนซึ่งผมเลือกเครื่องจักร
2: ค่ะใช่แล้วพอเราทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกวดมาแล้วเนี่ยเขาได้เห็นผลงานตัวสำเร็จไหมคะ
1: มีรู้สึกเป็นหลวงไปเห็น
2: เคยเห็นผลงานแบบที่มันสำเร็จแล้วไหมคะ
3: เคยเห็นก็ดูแล้วมันสวยกว่าที่คิดไว้อะไม่รู้ว่าจะสวยแบบนั้นไงแล้วก็เอารูปมาให้พวกพี่ๆป้าๆที่เขาในกลุ่มดูเขาชอบใจกันใหญ่เลยเขาว่าสวยมากเลย
2: ก็คือเป็นคุณแม่ที่เป็นคนดูแบบแล้วก็คิดว่าจะสาดยังไงแล้วก็ไปบอกคนในชุมชนใช
3: ่
2: ไหมคะ
3: ใช่
2: แล้วคนในชุมชนเขาว่าไงบ้างคะ
3: แรกๆเขาก็ไม่อยากรับเนี่ยมันยากเขาก็อยากทำที่เขาทำมีอยู่แบบใหม่ๆเขาไม่อยากทำ
2: พอเขาได้ลองทำเลยวะ
3: เขาก็ถนัดแล้วเขาก็อยากทำแบบนั้นอีกละ
2: แต่พอลองทำแล้วก็ทำได้
3: ได้ค่ะ
2: เราคิดว่าตรงนี้นี่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำชิ้นงานใหม่ๆต่อไปอะค่ะ
1: ครั้งแรกเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเขามาทำอะไรชั้นสารกระติบอยู่ดีๆเธอมาบอกให้ชั้นสารนู่นสารนี่ทำไมเนาะปะแต่ในมองในมุมกลับพอเราเริ่มทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่างานออกแบบสามารถช่วยพัฒนาวิถีของงานหัตถกรรมเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นลองเอาไม้ไผ่ซึ่งไม่เคยเขาไม่เคยสานเป็นดอกไม้ให้เขาลองได้ทำมันจะต้องมีสักวันที่เขาฉีกกฎฉีกแนวด้วยความคิดของเขาเองว่าเออลองเอาไปทำเป็นแบบนี้สิมันเหมือนเราเป็นต้นแบบทางความคิดให้เขาว่าเราต้องลองพัฒนานะมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได
2: ้การที่พี่มาทำงานนี้ค่ะพี่คิดว่าชุมชนหรือว่างานนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ
1: จำเมื่อก่อนที่เขาจะมีอยู่ช่วงนึงที่หมดฤดูเพาะปลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงว่างแล้วก็อ่ะลองเอางานไปทำเลยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ตัดได้กับช่วงนึงที่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วง

0: ัดไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสแตนบายของไว้แล้วก็พูดง่ายคือต้องมีงานเออนั่นแหละและการที่เราได้เห็นเขาได้มีรายได้เออมันก็ทำให้เรารู้สึกดี
1: เหมือนมันก็เป็นรายได้เสริม
0: ใช่เป็นรายได้เสริม
1: อย่างผลงานที่ปามาลีเนี่ยก็คือประกอบด้วยชุมชนหลายๆชุมชนมาประกอบกันถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ชุมชนบ่อสร้างละกันเพราะเป็นชุมชนที่วัตถุดิบจากที่เนี้ยบางส่วนส่งต่อไปที่ชุมชนที่นู่น
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพิงขอแอบดูพี่สาววินกับชาวบ้านทำงานก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชุมชนบ่อสร้างกันค่ะ

0: ผลงานทีปามาลีเป็นการรวมภูมิปัญญาจากหลายที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตศิลป์และที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าในงานหัตถกรรมการทำร่มเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้ไม้ไผ่ชิ้นส่วนนั้นก็มาจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือม่อนเงาะตอนทำทิปามาลีนะครับหนึ่งคือผมเข้ามาเอากระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปการทำโครงร่มที่ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมก็เอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของผมเอง
2: มันมีความหมายไหมคะการที่เราเอาร่มเนี่ยไปอยู่ในชิ้นงานนี
1: ้ร่มเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่เด่นชัดของชุมชนนี้เอารูปร่างของโครงร่มนี่แหละไปเป็นแกนกลางในการทำงานเหมือนเราอยากให้ชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นโครงสร้างหลักๆในการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยฮะ
2: ส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งนี่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่ว่า
2: ลูกค้าไทยเลย
1: งานหัตถกรรมเนี่ยลูกค้าไทยก็มีแต่มันมีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เหมือนทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมบ้านเราเพื่อง้อคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันคนบ้านเราเองเนี่ยกับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับเรื่องพวกนี
2: ้แล้วอย่างงานที่เราทำอะค่ะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: เอาจริงๆงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันเองอย่างงานของผมงานที่ปามาลีเนี่ยผมทำเพื่อให้มันเป็นของตกแต่งแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเอาไปทำตลาดได้จริงเพื่อที่ว่าหลังจากที่ผลงานของผมขายได้จริงแล้วผมจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนที่เขาทำงานให้ผมด้วย
2: แต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ได้หมดแค่2ชุมชนนี้ใช่ไหมคะพ
1: ี่ยังมีต่อฮะเพราะว่าส่วนประกอบในทีปามาลีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวจะพาไปอีกชุมชนหนึ่งคือชุมชนที่ทำโลหะดอกไม้ไหวค่ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนละกัน
2: โอเค
1: แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่วั
2: วลาย
1: โอเคครับ
0: จากภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้านำไปต่อยอดก็อาจสร้างสิ่งใหม่ๆได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะชุมชนวัวลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลงานทีปามาลีได้นำภูมิปัญญาของชุมชนมาประกอบต่อยอดในชิ้นงานค่ะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัวลายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
2: ับอันนี้วัดอะไรอะคะ
1: วัดหมื่นสารครับสุดตรงนี้จะเป็นหอศิลป์ของวัด
2: สวย
1: สังเกตว่าทำจากเครื่องเงินหมดเลยเพราะที่นี่เป็นชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่เราทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในการทำงานในการขายในการหาลูกค้าในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยฮะผมเอาดอกไม้ไหวคือการทำดอกไม้เนี่ยจากโลหะเป็นอีกส่วนประกอบนึงในงานที่ปามาลี
2: ดอกไม้ไหวนี่คืออะไรอะคะ
1: ดอกไม้ไหวนี่จะเป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาเมื่อก่อนเขาใช้บูชาใช้เหมือนกันเรามีดอกไม้สดแล้วอะเราก็เอาแผ่นโลหะนี่แหละลองมาทำเป็นดอกไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นงานหัตถกรรมของที่นี
2: ่แล้วการที่เอาดอกไม้ไหวเข้าไปในตัวผลงานทีปามาลีเนี่ยค่ะมันมีความหมายไหมคะ
1: เพราะว่างานของผมเนี่ยอินสปิเรชันมาจากเครื่องแขวนคือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นต้องแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยคือชุมชนวัวลายนี่แหละก็เลยเอาดอกไม้ไหวนี่แหละมาประกอบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผสมผสานกันในชิ้นงานอีกที
2: เดี๋ยวนี้ชุมชนวัวลายนี่เขายังทำพวกเครื่องเงินดอกไม้ไหวอะไรอย่างอยู่ไหมคะ
1: ยังทำอยู่จะเป็นพวกเครื่องประดับจะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ตัวดอกไม้ไหวเองบางทีตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนทำน้อยลงแล้วเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยการสร้างจากเครื่องจักรมันไวไงฮะมาแต่ก็ยังพบยังเห็นการทำดอกไม้ไหวจากมืออยู
2: ่ส่งผลกระทบกับงานของเราไหมคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเอาวัสดุจากที่นี
1: ่มีผลกระทบครับเพราะว่าการสร้างสรรค์อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามที่ละเอียดอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาพูดง่ายเขาไม่ค่อยมีใจที่จะมาทำอะไรตรงนี้ที่มันใช้เวลาเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำแล้วทำไมพี่สาวินยังสนใจเรื่องของนวัตศิลป์หัตถศิลป์อะไรอย่างนี้อยู่อะคะ
1: ก็ส่วนตัวเลยเราเป็นคนที่ชอบในงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์อะไรพวกนี้งานหัตถกรรมงานศิลปะนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเรามาจากไหนอัตลักษณ์วัฒนธรรมเราเป็นแบบไหนซึ่งเรามีความภูมิใจในภูมิภาคของเราที่มีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
2: อันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่าคะ
1: ในการเข้ามาทำงานเลยใช
0: ่อย่างที่บอกค่ะ นวัตกรรมคือการต่อยอดความคิดจากหัตถกรรมดั้งเดิมมาสู่ความคิดสรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่เพื่อเกื้อหนุนกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชนและด้วยความที่ศิลปะไม่เคยมีกรอบทำให้คุณสาวินสายมาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา1ชิ้นซึ่งนำความรู้จากหัตถกรรมถึง6ชุมชนด้วยกันจนมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าทีปามาลีค่ะ

0: นวัตศิลป์สามารถสร้างอะไรใหม่ได้อีกมากมายเพียงใส่ความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาการทำงานศิลปะโดยดึงคุณค่าของความงามจากการทำบาดบุมาตีความใหม่จนทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปค่ะผลงานนะคะที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาโดยการนำเอาบาดบุมาตีความหมายใหม่จนเกิดมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าบัวค่ะผลงานนี้นี่ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
1: ผลงานนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับรางวัลชนะเลิศของ Innovative Craftประจำปีล่าสุดนะครับ2017เราได้แรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านบาด
0: บาดบุนี่เป็นยังไงอะคะ
1: บาตรบุก็คือบาตรที่ถูกบัญญัติไว้ในธรรมวินัยครับบาตรต้องเป็นบาตรดินกับบาตรเหล็กซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับบาตรกลายเป็นบาตรปั๊มทั้งหมดเราก็เลยสนใจว่าทำไมเขายังคงทำไอ้บาตรตัวนี้อยู่ครับ
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานบัวชิ้นนี้อะค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนโปรเซสเดิมของบาตรบุครับที่มี8ขั้นตอนเราไปตัดขั้นตอนบางขั้นตอนของบาตรบุที่มันไม่สำคัญออกอย่างเช่นการทำคอร์ดบาตรซึ่งมันเป็นการกำหนดรูปทรงของตัวชิ้นงานครับเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าเราไม่เอาตัวการทำขอบบาตรเราจะมีการทำแพทเทิร์นหรือว่ารูปทรงยังไงได้บ้างแล้วก็ไปเห็นว่าที่บ้านบาตรครับมันมีการทำตัวที่เรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนตัวหน้าบัวตัวเนี้ยให้มันมีไซส์ที่มันแตกต่างกันอย่างสมมติ ใช่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันกว้างขึ้นหรือว่าสั้นลงรูปทรงมันก็จะถูกเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ต้องไปคุยกับช่างในชุมชนว่าเขาทดลองทำกับเราไหมแล้วก็ลองทำแพทเทิร์นไหมให้เขาดูตัดกระดาษทำโมเดลม็อกอัพอะไรเงี้ยให้ช่างดูครับอันเนี้ยเรียกว่าการประกบกงมันเหมือนการครอบกงของแบบเหล็กไว้ครับ
0: อ๋อก็คืออันนี้เป็นตัวดั้งเดิม
1: ใช่ตัวดั้งเดิมใช่
0: แต่ว่าเราเอาข้างบน
1: เอาข้างบนออก
0: แล้วก็ให้มัน
1: ใช่
0: หน้าวัวไปแปะไว้ตรงน
1: ี้ใช่เอาไปแปะตรงนี้แต่ว่าก่อนขั้นตอนเนี้ยเราหาวิธีเชื่อมแบบใหม่ก็คือเอาตัวแพทเทิร์นของเขาเลยอะไปเชื่อมกันเองมุมตรงปลายตรงนั้นเนี้ยเข้ามาติดกันเนี้ยแล้วก็เอาตัวกีบบัวเข้ามาประกบมันก็จะได้อีกรูปทรงหนึ่งแต่ว่าโปรเซสอื่นก็เหมือนกับบาดบุลักษณะเดิมแต่ว่ามันจะมีที่เราเสริมเข้ามาที่เป็นเชิงนวัตกรรมนิดนึงก็คือเราเอาสีเทอร์โมโครมิกมันก็คือสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับเข้ามาใช้ถ้าเราเอาเทียนเข้าไปใส่หรือว่ามีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยคร
0: ับ แล้วจากตัวนี้นี่ต่อยอดไปเป็นผลงานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นเตาอโรมาหอมระเหยครับพอเราเข้าไปซึมซับตัวกระบวนการในชุมชนเนี่ยเราก็พยายามดึงจุดเด่นอย่างกระบวนการการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นเดียวเราก็คือเอาแผ่นโลหะครับเอามาตีด้วยค่อนแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็พยายามนำจุดเด่นเรื่องของสีเทอร์โมโครมิกครับที่เราใช้โค้ดเข้าไปกับตัวโลหะซึ่งมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับอันนี้คือถ้ามันร้อนมากๆมันจะกลายเป็นสีเทานะครับซึ่งผมคิดว่าที่เรานำมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ง่ายกว่าตัวรูปแบบบัวครับเพราะว่าบัวมันมีเรื่องของศาสนาด้วยแล้วก็รูปแบบที่คนมันเอาไปใช้ได้ยากแต่ถ้าเป็นเตาอโรมาแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่หรือว่าธุรกิจประเภทสปาธุรกิจความงามอะไรเงี้ยสามารถนำไปตกแต่งโรงแรมหรือว่าซื้อไปตกแต่งบ้านอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ
0: นวัตศิลป์ที่พิงพาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วพิงยังมีงานนวัตศิลป์ที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกหลากหลายงานเลยล่ะค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่มาของแรงบันดาลใจก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจในภูมิปัญญาที่มันเป็นแบบผ้าไหมเลยเพราะว่าตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วครับก็เลยพอเราได้ลงชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะนำตรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากที่มันเป็นผ้าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากที่จะเอามาทำอย่างอื่นอีกครับแล้วก็ผ้าไหมมันมีในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันในชุมชนคือถ้าที่ไหนที่มีแบบการทำมันมีเรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาทำได้หมดเลยซึ่งในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้ได้งานในแบบในมูดที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็มาจากภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ครับคือในด้านของการใช้งานคือพอมันเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนการเราย้ายธรรมชาติเข้ามาแบบเข้ามาอยู่กับโลกปัจจุบันเข้ามาอยู่กับสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันอินด้วยมากขึ้น
1: ชื่อผลงานปฏิสัมพันธ์ครับก็คือในปัจจุบันนะครับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นจึงทำให้งานหัตถกรรมครับถูกลืมเลือนไปผมจึงมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าของงานหัตถกรรมครับด้วยการจับงานจักสานกับงานปั้นมาผสมกันครับจึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่สามารถขยำบิดยุบย่อได้ครับชุมชนบันดาลใจของผมก็คือได้ไปศึกษาจากกลุ่มปานีจักสานนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นก็จะเป็นแจกันครับที่มี3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันแรกก็จะสามารถบิดเพื่อเปลี่ยนลวดลายครับแล้วก็จะเป็นแบบยุบเพื่อให้เกิดการจัดดอกไม้ที่เข้ากับตัวแจกันการย่อก็คือเป็นสามารถจะเป็นแจกันทรงสูงก็ได้แจกันทรงต่ำก็ได้ครับของตัวแจกันเองซึ่งให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนแจกันบ่อยครับและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับ

ครับพวกเรานะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้ง3คนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเข้าวัดกันบ่อยแล้วก็เราจะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสื่อที่วางอยู่ในวัดนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เสื่อเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตยังไงนะเราเลยตามหาว่าเสื่อที่ไหนที่ชื่อดังขึ้นชื่อผมเลยรู้จักเสือกกสุริยาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้ตามไปหาแล้วก็ลองได้ทดลองว่าทอเสือเนี่ยเป็นทอยังไงซึ่งเราก็พบว่าเสือเนี่ยมันมีรูปแบบของมันก็คือว่ามันเป็นแผ่นแบนเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีการแปรรูปไปในเชิงอย่างอื่นที่ได้หลากหลายมากมายพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำไงเนี่ยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเสือได้มากขึ้นซึ่งในการทำทั้งหมดครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัววิถีชีวิตของชุมชนเราแค่แทรกเสริมแทรกเข้าไปว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุนำมาร่วมกันซึ่งเหล็กก็เป็นวัสดุที่หามได้ง่ายๆอยู่แล้วในชุมชนเอามาเพิ่มด้วยเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัสดุแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองครับ

0: ชื่อผลงานคือ Echo กังวานแรงบันดาลใจจากงานนี้ก็คือว่าจากการที่ได้ลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเซรามิกที่ใหญ่ก็คือลำปางนะคะจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขียนลายคลามซึ่งเป็นลายที่มีกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคือชื่อว่าลายสับปะรดชาวบ้านเนี่ยก็คือเขียนวันหนึ่งประมาณ 50-100 ใบแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไปเจอลายสับปะรดอยู่ในตลาดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าก็คือเห็นกระดาษดื่นอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราหยิบเอาลายเนี้ยซึ่งมันมีความดั้งเดิมในประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในรูปแบบอื่นแทนที่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่วางอยู่บนจานหรือพื้นผิวที่ขนาดเล็กอย่างเช่นจานหรือจานอะไรเงี้ยเราก็ขยายมันขึ้นมาเป็นกระเบื้องตกแต่งผนังขนาดใหญ่อาจจะได้ถึง10เมตร20เมตรตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการหยิบเอาลายสับปะรดมาตัดทอนรายละเอียดให้มันเกิดเป็นยูนิตต่อกันได้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็สามารถสร้างวาริเอชันด้วยสีแล้วก็การปล่มทึบของแต่ละของชิ้นงานแต่ละช่องเราก็เลยจับ2อันนี้มาคอมไบน์มาผสมกัน
1: งานนวัตศิลป์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะท้องถิ่นแล้วปัจจุบันยังได้นำงานนวัตศิลป์มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
2: เรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนงานนวัตศิลป์กับต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังนำเอางานนวัตศิลป์ไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ในระยะต่อไปก็จะผนวกเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการขายผ่านเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆด้วยค่ะ
1: นวัตศิลป์ในความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนำหัตถกรรมดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดในแนวทางใหม่เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์หัตถกรรมที่มีตั้งแต่โบราณไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากความเป็นไทยค่ะ

ได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ

ังอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัด

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ

หพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สา

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยว

ข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่ข้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำข้อหมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือ

สามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มา
เมื่อครบพร้อมทั้งสามประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้งสามส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้งสามส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียกสองครั้งสามครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็นหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนสองเดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้งสามส่วนสามประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้งสามประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ย

ทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจาก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจะตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเตะบานเตะบานก็หมายถึงไปเตะบอลค่ะ

ไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำว่าบ้วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะเพราะฉะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ่วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อหรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่สนามกะต้อนี่แหละค่ะนะคะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณหนึ่งเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่งค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังเปตังหรือตีปูนตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามขนาดเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตองนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออกเสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำก็ต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีกไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีกของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีกไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีกไก่คุณผู้ชมคะการเลือกเล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาร่วมกันนะคะฝึกคำศัพท์ภาษาลาวและออกเสียงไปพร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบ้านทรงบ้านทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบ้านบ้วงบ้านบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนหมายถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ใน

หมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทําให้เรารู้คําศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทําให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคําศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเอาคําศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคําอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่2ค่ะเขียนสระทุกพยางค์ค่ะคุณผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค์ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเต๊ะบานเต๊ะคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพ้นี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำว่าบานส่วนคำว่าเต๊ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเต๊ะค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นแพนชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัวจึงมีหางยาวค่ะงองัวหางยาวเลื้อยมากว่าบรรทัดนะคะใส่สระโอด้านบนค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านว่าบานทรงค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงคุณผู้ชมได้คำว่าบานไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำว่าบ้วงกันดีกว่านะคะบ่อแบ้ค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะตอกะตอคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะเรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะนะคะสระอะค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยคำว่าตอคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปออโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะ

0: ง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนอยากนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเปตังเหลือคำว่าตีปูนเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะปอป๋าสระอูนะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคุณไทยใช้ว่ายน้ำคุณลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโอค่ะออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลิงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้ย่อยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งออกเสียงสั้นนะคะย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะคำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อยสระอแบบมีตัวสะกดค่ะออโอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมี2หัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งปอป๋าค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบนึงค่ะใส่สระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่นะคะเครื่องหมายนะคะไม้ไม้ค่ะไม้มาลายนะคะหรือไม้ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคำเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะสระเอะค่ะไปต่อค่ะบานทรงบานทรงสระโอลดรูปนะคะบานบ้วงบานบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีกไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีกไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: นายครูวางบ
2: อค่อยกำลังคิดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู
1: ่ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนแล้วหวะ
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายชนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทือเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกียม

0: มีกีฬาชนิดใดเด้
1: กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีเล่นแข่งกันบานเตะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีไก
0: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้ในครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้
1: ๆบ่แม่นแนวนั้นข้อยบ่ได้ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวข้อยสิให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู่
0: ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ข้อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
1: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
0: ่ฮู้จักอยู
1: ่ดีหลายเจ้าช่วยหานักกีฬาให้ข้อยได้เด้อ
0: เจ้าข้อยไปลิ่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูข้อยสิถามเบิ่งให
1: ้ถ้าว่าไผสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการลิ่นกีฬา
0: ได้ได้ว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนําได้บ
1: ่ได้แท้เจ้าลิ่นกีฬาชนิดใดได้แด
0: ข่อยลิ่นได้หลายชนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเตะ
1: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อสิได้เบิ่งฝีมือ
0: มาแท้ขอบใจในครูหลายๆที่ให้โอกาส
1: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
0: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเรียนก่อนเด้อ
1: เออมื้อแลงพ่อกันอยู่เดินเตบานเด้อ
0: เจ้า
2: คุณผู้ชมคะฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะสำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอีกดุนปันไดดุนหมายถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึงอีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมดก็ประกอบด้วยจุดๆๆค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธค่ะบ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นแนวนั้นคำว่าบ่หมายถึงไม่คำว่าแม่นหมายถึงใช่อย่างงงนะคะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่แม่นหมายถึงใช่บ่แม่นแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั้นนะคะแนวนั้นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าบ่แม่นแนวนั้นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี้นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักหมายถึงชอบค่ะแท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะ

0: คุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนามนะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองความจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูกนำเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาเปตองที่มีความสามารถนั้นจะต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมดทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถือเป็นจุดรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นคือกีฬาลูกข่างคนลาวเรียกว่าหมากข่างเป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกข่างนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกข่างจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกข่างและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุนหากลูกข่างไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วยวิธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกข่างนอกเหนือจากกีฬาลูกข่างหรือหมากข่างแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซีย

ทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี Head of State แต่ Head of State ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกะลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือนประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่าง
ยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิธี

0: ิตชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยกันยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่กินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
0: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปลักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขตโนเมนแลนด์ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10 มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นเขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนแม้จะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับ

0: สามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้รวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังมีการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ธและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้

ินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกับการทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง 800,000 ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกปาดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยเนี้ยเติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อ

0: ริ่มต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้สามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว4ล้าน5แสนตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอย

และติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: ก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
2: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานนึงใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
2: คือ
1: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างนึงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
2: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั้
2: งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมุติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
1: ะ
2: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
1: ค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกจากที่ท่านพูดมาแล้ว
2: ค่ะพ

0: ราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับ เมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับคือเราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร อยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับ

0: โดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนน
1: ะครับเราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สุบว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ้ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเนี่ยนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
1: ์
0: นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: ค่ะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกอัครราชทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านหูเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่าน

0: เนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันต้องขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ิมพ์ใจบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสรัญรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
2: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะ

0: มาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั
1: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมุติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
0: ้
1: ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการน
0: ะคร
1: ับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆครับ
0: ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะที่จริงแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่พูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
0: ะ
1: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
0: ค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
1: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่าง
0: ๆ
1: ที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความ ชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภาร

0: ที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับ เมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้เรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตและมีเอกอัครทูตแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่ามันต่างกันอย่างไรอยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถาน

0: ศูนย์ใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA
1: ค่ะ
0: ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
1: ค่ะครับเราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ้ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเนี่ยนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ครับก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทย

0: นะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวด้วยซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
1: ์
0: นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: ค่ะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกราชทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายๆท่านโอ้โหเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะ ก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันต้องขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีมากคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 10บวก1อาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะจอมจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลอะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่เออคอมพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่คือคัมมี่คอมพูดช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว
2: ้ฮะถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่สิโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: เอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: งั้นก็ได้
3: ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แต่อ้าวแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
2: ้โอเคงั้นไปกันเถอะตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยบรรยากาศแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ
2: ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
2: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
2: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่มะ
2: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: เจอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศ
2: หึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
2: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
3: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ย
2: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
1: อ๋อก็คืออ่ะนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามลาวจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
2: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยล่ะ
2: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
4: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต
4: ่อ อายจัง
2: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติพ ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
2: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะ
5: ฮะที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอะ
1: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจดีย์โลกะจุลามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
2: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
1: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
2: เฮ้ยอะไรอ่ะ
3: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
6: ทองกองมายาตน
1: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
3: แร่ไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
2: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแย่งบันทึกคืนมาเร็ว
1: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชะแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเย้ย
2: ขอคืนแล้วกันนะ
3: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
1: รีบไปกันเถอะตะวัน
0: ห้องโลก10+1

0: เฮ้ยเกิดไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นอ่ะตามมาได้ไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำกันมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวก

0: วกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
2: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเย้ยโอ้ยอ้ายโอ้ยเงื่อน
1: ลาก่อนประเทศลาว
2: เงื่อฝากไว้ก่อนเถอะ
1: เกือบไปแล้ว
0: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
1: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
0: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วว่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
1: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
0: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันก็แล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันน่ะจะเป็นคนเลี้ยงเอง
1: เย้

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนทัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ระฆังสติก็คือเสียงนะฮะเสียงระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทำให้เรารู้ตัวนะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะหงุดหงิดหัวเสียอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าการประชุมหรือการทำงานเนี่ยระฆังสตินี้มันก็จะช่วยทำให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทำงานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยโคกนัทเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมเน้นที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เราลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม่ได้เอาเปรียบการช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการ

0: ทำธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทำงานเนี่ยสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรนมันต้องต่อสู้เพราะงั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติของการทำธุรกิจของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่ามันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงานให้มีความสุขครับ
1: บริษัทไทยโคโคนัทอาหารก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมมีความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทำงานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จากสีหน้าความยิ้มแย้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น 15-30% ทุกปีซึ่งเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับอะค่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
2: ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำงานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออัลติเมทไลท์ค่ะเพราะว่าทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะ
4: กิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราอะค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วพนักงานก็สามารถออมเงินกับสหกรณ์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
5: ครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทยโคนัทนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกฐินของวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลเนี่ยพนักงานในนามของบริษัทเทลโคนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลหนองนาต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยโคนัทผู้บริหารและก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ำใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลหนองนามาดีๆครับ
0: เราก็มีปรัชญานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งมั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือปรัชญาของเราครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: 在1960年邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉砌衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动谈话和创意产业发展方面的皇室功绩
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเหยินเหยินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเหงื่อยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหงื่อยกุยเหงื่อยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหงื่อยเหยินเหงื่อยเหยินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบูเฟิร์มบูเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์ภัณฑ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จุยนฟาดแยงเปลี่ยนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋

กวักเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออเด

เอ่ยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยเกยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยเกยบิวเกียนจอโตยเกยบิวเทียบจอโตยเกยห่างหวาจอโตยเกยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมเกยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมเกยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยเกยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าทวีหรือบังทวีโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีแองเอ้ยจอแอมเกยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าจ๋าเกื้อเกยบิวเฟิร์มจองเนื้อว่ากวกเต๋ติงเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกื้อเกยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติงเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเหนียวเกื้อฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนเกยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนเกยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าเกยบิวเกียนดีหมีมดบาวเลวเกยบิวเกียนดีหมีมดบาวเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่เกยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบเกยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวไฮเจียกแตมจอโตยมัวไฮเจียกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อย
nếu tôi muốn gửi bưu kiện này về Thái

làn thì phải dán tem giá bao nhiêu? Ít lọp. Nếu tôi muốn gửi bưu kiện này về Thái Lan thì phải dán tem giá bao nhiêu? Nếu แปลว่าถ้าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คําว่าหลาหรือคําว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นน้อยหลาน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหลาหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหลาเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงน้อยหลาแงน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยน้อยหลาโฮมกว่าแอมเอ๋ยบีโอมแอมเอ๋ยน้อยหลาโฮมกว่าแอมเอ๋ยบีโอมน้องเขาน้อยหลาพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหลาหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงมายโบแสเวเกวโบน้อยไงมายโบแสเวเกวสังเกตคำว่าหลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าหลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนเหยียดบานคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนเหยียดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีนาวจุดๆทีจุดๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างคีหนาวโตยเจ่าทีโตยแสมัวหย่าเหมยคีหนาวโตยเจ่าทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเจ่าแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่คีหนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูริกเอ๋อเจอโอคีหนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูริกเอ๋อเจอโอตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวื่อจุดๆเวื่อจุดๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆทั้งจุดๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเหวื่อเหนียวเกิมเหวื่อแง่ยากแม่โตยเหวื่อเหนียวเกิมเหวื่อแง่ยากแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่ยากคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาห
Họ vừa nói chuyện

0: vừa xem tivi. Họ vừa nói chuyện, vừa xemทีวี. Họ แปลว่าพวกเขา.พวกเขาทั้งพูดคุยกันและก็ทั้งดูทีวี. Em ấy vừa tắm vừa hát. Em ấy vừa tắm vừa hát. น้องคนนั้นเวือตำทั้งอาบน้ำเวือฮาร์ดร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดๆๆเหลินจุดๆๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆๆและจุดๆใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเช่น Em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt Em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việtน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างกาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อญากาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อญาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าหว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอิญใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอิญจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกหว่าควาหอกฟ้าเจียนหลามเอิญจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกหว่าควาหอกฟ้าเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์แองหลามเอิญเดยโตยหมดลาดแองหลามเอิญเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอิญก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอิญก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหยิงและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอะเจ้ากากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหยิงบ้างคำว่าหยิงมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหยิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหยิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคน Em đã đi những nơi nào มีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหนื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเมยก่าหญ่าอันเกิมเมยก่าหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าเต๊ดก่าบ้างคำว่าเต๊ดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นเต๊ดก่าบิวเกียนกึ่ยดีหมีบ่าวเหนียวเตียนอะก่าบิวเกียนกึ่ยดีหมีบ่าวเหนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตัดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตัดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตัดก่ากับกากใช้ร่วมกันได้แต่ก่าใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยเหนียวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเออเดว
2: ดีกึ่ยเออบูเดียนอ่ะ
1: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานเมิดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่าความหมวดต่วนทีเดียนเนย
1: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเยว
2: หอติ่งแทวเกินอ่ะ
1: กล่ำเอินแอมแหย่เถทีจิดีบูเดียนเจือกแหย่
2: เวิงแห่งกับลายจิ
3: คุณผู้ชมคะรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิจิตรอํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะ
4: เยอะจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
3: ค่ะ
4: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
3: ค่ะ
4: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮะเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
4: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมติวัฒนธรรมชุดอ๋าวจ่ายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้

0: อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวซายออกมาใส
1: ่
0: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น
1: น
0: ะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
1: ค่ะ
0: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
1: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
0: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีทำทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
0: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ะอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
0: ้
1: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวกหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 장신하세요. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้시간있어요
0: อ๋อก็เป็น오늘시간있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: ครับสั้นๆ시간있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวัน오늘시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าโปต
0: ะ
1: ก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะยองฮ่าโปตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อชีเอมันนัลก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อชีเอมันนัลกายโ
0: อเมื่อชีเอมันนัลกายโ
1: อเมื่อชีเอมันนัลกายโอเมื่อชีเอก็กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะมันนัลกายโอมันน่าจะคือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อชีเอมันนัลกายโ
0: อ
1: ก็เอเราเคยเรียนชีสถานที
0: ่
1: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชีเอเมื่อชีคือว่ากี่โมงเมื่อชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซีเอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าต้นบ่าย
0: ครับ
1: เซซีคือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะ
0: ครับ
1: โอ้ฮู้เซซีเอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโอพบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกายโอกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะ
0: ง
1: แล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะออดีเอซอมันนัดกายโออดีคือว่าที่ไหนเอซอคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะออดีเอซอมันนัดกายโ
0: อออดีเอซอมันนัดกายโ
1: อค่ะตอบได้ว่าสยามเอซอมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซอมันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อ
1: ื่
0: น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซอมันนับสิดาพารากอนเอซอมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซอมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซอมันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอซอมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: 언제만날까요
1: 언제만날까요พบกันเมื่อไรดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี้
0: ครับ
1: 내일만납시다
0: 내일만납시다
1: 내일คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내일만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือ토요일นั้น토요일에만납시다ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เวลาตัวชี้
1: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอโอนล์มันนับสิดาเนอิลมันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากโอนล์เนวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะ토요일에만납시다แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมัล
0: จูมัล
1: จูมัลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์주말에만납시다
0: อ๋อ주말에만납시다เหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะ주말에만납시다ใช่ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้กันย
0: ศบอกให้กันย
1: ศค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
0: คำศัพท์สุภาพได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้กัน
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอฮัลกายโยบอฮัลกายโยทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอฮัลกายโยเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ก็แล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่를마십시다คอฟฟี่를마십시다นี่เปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับซีดาถึงซานฮับซีดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนยังไงดีครับ
1: พาดาเอขับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอขับสีดา
0: พาดาเอขับสีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันคร
1: ับ ได้เลยค่ะชวนตูนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮังกูเก้ขับสีดาตูนซีฮังกูเก้ขับสีดาหรือตุนซี่ฮังกูเก้같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะชิดซึ่งยาเยอร์บุนอันยองอีเกเซียวท้าวเมตุมันไน
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: อ๋อจะแยกกันนะครับ
1: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้อึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดอึอึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีใส่คำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆ ก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆ ก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: ตุ๊กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆ을타요ตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆ을타요ใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้를ออโต้ไบค์를타요เครื่องบินก็비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를 타요ก็을타요หรือว่า를타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมด
0: ครับ
1: นั่งอะไร
0: ประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าที่สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
1: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요

0: 타고 큰 산안빈, 산안빈 공항에서 타요.
1: 그러니까 큰 티 산안빈나.
0: 가. 그 공항에서 타요. 그래요. 로파이고 동미 사탄티 큰.
1: 그럼 이 사탄이 로파이 뭔가?
0: 가. 사탄이 로파이 그 기차역. 로파이 그와 기차.
1: 기차.
0: 차이가 사탄이 로파이 그 기차역. 기차역에서 타요. 레브리안다이 가.
1: 자, 그리고
0: 거 어떻게 가요? 어떻게 가요? 가요 그와 빠이. 그러면 어떻게 양라이. 빠이 양라이 가 방티 빠이티 라오 메루자. 그리고 빠이 양라이 고메루. 그리고 어떻게 가요? 낭 롬메 빠이. 버스를 타고 가요. 두두두고 가요. 벤크라마 두에나 가.
1: 두두두고 변해 바이데레.
0: 큰 롬메 고 버스를 타다. 레오 빠이. 버스를 타고 가요. วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไงอ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อตอเคกายอสยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อตอเคกายอแล้วตอบได้ว่าไปสยามยังไงคะนั่งบีทีเอสไปนะบีทีเอสหรือทาโกกายอทาโกกายก็นั่งไปขึ้นไปนะคะหรือบีทีเอสหรือทาโกกายอ เช่นไปเกาหลีไปอย่างไรฮังกูเก้어떻게가요 어디지 않고 낭
1: 크랑비
0: 비행기를 타고 가요. 비행기를 타고 가요.
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่าไงดีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า
0: 어디에서 내려요. ก็ดิฉันลงที่กิมเฮกงฮังค่ะกิมเฮกงฮังก็แอร์พอร์ตนะคะสนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือกิมเฮกงฮังดิฉันก็บอกได้ว่ากิมเฮกงฮังเอโซเนเรียโยเอโซเนเรียโยก็ลงจากที่สถานที่นะคะเช่นอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS
1: BTS를타요.แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเนเรียโยแล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับก็คาราทายอคาราทายอก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะออดีเอโซคาราทายอออดีเอโซคาราทายอก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้ว ไปสนามบินได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทายอบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็ออดิโรกายโรใช้อือโรคือว่าไปทิศทางด้วยนะคะออดิโรกายทางไหนออดิโรไปทางไหนคะออดิโรกายก็ไปสยามโรกายอ ไปสยามไปทางสยามสยามอุโรกายได้ค่ะโอรันโจอุโรกายเวนโจอุโรกายอัพโรกายดีโรกายไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางด้านหลังได้เลยค่ะ ถ้าเราบอกเขาว่าสมมติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เดินไปได้ก็คอรอซอกายอ
1: คอรอซอกายโย
0: ค่ะคอรอซอกว่าเดิน
1: เดินไปคอรอซอกายโยใช้ได้ค่ะใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับอากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะคอรอซอกายโยใช้ได้ค่ะแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่า
2: ครับกับช่วงไทรเอาท์내일 어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 아, 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 아, 지하철. 아, 어디에서 내려요?
3: 멋진역에서 내려요.
2: 아, 그럼 내일 만나요.
3: 네, 내일 만나요.
2: 내일 어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 어디에서 내려요?
3: 멋진 역에서 내려요.
2: 그럼 내일 만나요.
3: 그럼 내일 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
0: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 버스, 버스, 지하철, 지하철, 전철, 전철, 기차, 기차, 비행기, 비행기, 버스 정류장, 버스 정류장, 지하철역, 지하철역, 버스 터미널, 버스 터미널, 기차역, 기차역, 공항, 공항,

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีพิเศษที่จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกับกลุ่มคนพิเศษกลุ่มนึงค่ะพวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาและก็บูรณะวัตถุโบราณค่ะแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจิตใจของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลไปถึงสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณแล้วก็โบราณสถานด้วยค่ะ

สำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอิบารากิค่ะและเราจะไปยังเมืองซากุระงาวะจังหวัดอิบารากินั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างๆจังหวัดฟุกุชิมะค่ะ

0: ちゃんは茨城行かん。
1: เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานค่ะ

0: เราถือได้ว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้ถึงเมืองซากุระนาวะนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีเทศกาลมาคาเบกิองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400ปีอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลของคนในเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆก็จะมาเยี่ยมชมเทศกาลนี้กันค่ะเห็นเด็กๆไหมคะทุกคนกำลังเต็มที่กับงานเทศกาลหน้าร้อนครั้งนี้ทุกคนดูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ
1: เด็กๆลากอะไรมาเนี่ยฮะนี่อะไรรอดูนะครับ

ของมันจะคล้ายๆเกี้ยวค่ะแต่ความจริงแล้วคือศาลเจ้าเล็กๆที่ผู้คนแห่เอาไว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วจุดเด่นของการแห่มิโคชิก็คือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแห่แล้วก็ส่งเสียงออกดังๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆเขากำลังลาก

0: ผู้ใหญ่ก็ต้องดันกันเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับทางเทศกาลค่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติผู้คนสูญเสียบ้านและก็ทรัพย์สินแล้วแน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่อาจจะรบเรือนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้สึกเสียใจนั่นก็คือการสูญเสียวัตถุโบราณและก็สิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมค่ะประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่าการเสียหายของสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วแน่นอนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนที่ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณะสิ่งเหล่านั้นค่ะแล้วในเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นี้เองค่ะเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะบูรณะวัตถุโบราณนั่นเองค่ะ
1: ผมวันนี้นะครับมาที่จังหวัดอิบารากินะครับเพราะว่ามาหาที่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคบุตสึชูฟุกุโคโบนี่คือเป็นบูรณะซ่อมแซมนะครับของโบราณนะครับยังไงเข้าไปข้างในครับพอวันนี้เทศกาลนะครับพอดีมีแบบนี้วันเทศกาลยังไงเข้าไปครับวันนี้ชัวร์นะครับโอ้ที่ข้างนอกก็สวยนะรู้สึกของเก่านะฮะเข้าไปครับเนี่ยกี่อันนี้โคบุตสึชูฟุกุโคโบครับข้างในนี่นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับ
0: สถานบูรณะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยเมจิโดยใช้สถานที่แห่งนี้นั่นก็คืออดีตโรงเรียนประถมนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้ความจริงนั้นเก่ามากแล้วก็เกือบจะถูกทำลายแล้วค่ะแต่ว่าคุณอีซูมินั้นซื้อต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานบูรณะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งงานหลักๆของคุณอีซูมิก็คือการบูรณะวัตถุโบราณและก็งานศิลปะที่ทำมาจากไม้ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเลยก็ไปเลยโอเคสิบาทก่อนนะใช่นะโอเคเข้าไปโอ้ทำไงดีเข้าไปน่าใจดีน่าใจดี
2: こんにちは失礼します。
1: こんにちは。よろしいですか？
2: はい。
1: はい。失礼します。わちゃんたこい。おおすごい。มีเยอะแยะเลยสวัสดีครับよろしくお願いします
2: こんにちは
1: タイから来ました
2: はいいらっしゃいませ
1: 今何されてるんですか
2: 今はもう壊れてしまってもう欠けてなくなってしまったようなところを削ってるところですね
1: はいなんかお話で聞いたんですけれども今回震災があったじゃないですか
2: はい
1: それで何か今こちらでその修復作業をしているってことの話聞いたんですけれども、
2: はい、
1: 例えばこちら今大きなのが
2: 出、ね、
1: てますけれども、こちらもその震災時のものですか。
2: はい、そうです。今ここに出しているのでは、はい、その像とこの像とあと何体か、はい、お預かりしてます。
1: うわこれ見事にもう
2: そうですね。
1: 至ってますね。
2: はい。でももうだいぶ作業は進んでるんで、こっちの台座の方とかですね、
1: はい、
2: こっちとかはもう組み上がってきたところです。
1: あ、これ台ですね。
2: これは台ですね。これが立つ台です、ね。
1: 日本語に、
2: はい。
1: ああ、すみません、これ日本語でなんて言うんですか。
2: これは不動明王。
1: 不動明
2: 王。はい。
1: これなんかすごく古いですけども、何年ぐらいの前の不動明王なんですか。
2: はい、修理名というか造立名が。ないんで正確には分からないんですけどちょうど来年ぐらいでそのお寺が500周年記念らしいんですでそこの本尊で多分作風的にも大体そのぐらいのもんなんじゃないかなっていうふうに考えてます
1: なるほどじゃあ今期はプラマン500ピーなんかไม่บอกไม่ได้ว่าจัดเจนแล้วกี่ปีแล้วแต่ประมาณ500ปีเพราะว่าวัดก็อยู่มานาน500ปีเหมือนกันแต่大変なことですねそれは
2: そうですねやっぱ時間かかるんで1年ぐらいお預かりして修理していく予定です
1: あそうですか損じゃぐらいピーが
2: ただ今回は地震で相当数仏像壊れて仕事が入ってきてるんでやっぱもうちょっと かかっちゃうかもしれないです。
3: あ、じゃあもう本当にお忙しいんですね。
2: はい、そうですね、昨日もちょうど収めてきたところですね。
3: あ、そうですか。はい。

การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นนั้นคงไม่ได้มีเพียงแค่การทำความสะอาดและก็สร้างสิ่งของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรักษาบูรณวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีค่ะแล้วสิ่งสำคัญในการบูรณวัตถุโบราณนั้นไม่ใช่การที่จะทำให้มันดูใหม่เอี่ยมนะคะแต่จะต้องช่วยรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่มันเคยเป็นนั่นเองค่ะคุณอีซึมิเชื่อว่าการที่เขาได้บูรณะและก็รักษาวัตถุโบราณเหล่านี้จะช่วยเยียวยาแผลที่อยู่ในใจชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

วิวทิวทัศน์ของเมืองซากุระงาวะทำให้เราได้กลิ่นอายของเมืองเก่าและในเมืองนี้นี่เองนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักไปด้วยเทศกาลหน้าร้อนค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับฟ้าแล้วนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มคลึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าผู้คนจากเมืองข้างๆจะมาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะสิคะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลหน้าร้อนในวันนี้ดูดีๆสิคะเด็กๆทุกคนกำลังจริงจังมากค่ะจริงจังกับอะไรเนี่ยเหรอคะนี่พวกเขาทุกคนกำลังเล็งของเล่นที่อยากได้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดพลังหรือว่าของเล่นที่มาจากการ์ตูนที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนเต็มที่ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักน่ารักในชุดยูกะตะหรือว่ากิโมโนหน้าร้อนแล้วก็เดินสนุกสนานกันอย่างที่เห็นค่ะ

ใจมาก

ำหรับเทศกาลในค่ำคืนนี้เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง400ปีน่าจะเป็นค่ำคืนที่เด็กๆมีความสนุกและก็ความทรงจำในฤดูร้อนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองเด็กๆเหล่านี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเด็กๆและก็มาเที่ยวเทศกาลนี้อยู่หรือเปล่านะ

Ha ha ha!

ทศกาลมียาวนาน4 0 0ปีเด็กๆสนุกสนานผู้ใหญ่พลืดเพลินกับความหลังประเพณีและมรดกที่ดีงามยันสืบทอดสู่รุ่นต่อไปฮิโร

0: สำหรับอาเซียนโฟกัส
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซันแอฟริกานะคะค่ะในสัปดาห์นี้วันที่29 มีนาคม 2561นะคะพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันแอฟริกากับยานิสาชูโชถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะคะอามครับ
1: รายการของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือจะสามารถติดตามชมทางช่อง Facebook สรานรมเรดิโอและเว็บไซต์วิทยุสรานรมได้ค่ะ
0: ใช่ครับก็อาทิตย์นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกากันนะครับก็เนื่องจากว่านะครับปุ้ยแอฟริกาก็ยังเป็นทวีปที่ห่างไกลกับพวกเรามากหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเวลาจะเดินทางในแอฟริกาเนี่ยเขาเดินทางยังไงกันนะครับซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะว่าการเดินทางที่เร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการใช้บริการทาง
1: สาย
0: การบินอยู่นะครับก็จะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับประกอบกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับพี่ปุ้ยได้มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะข่าวนั้นก็คือสายการบินเอธิโอเปียได้บินเปิดเที่ยวบินไปยังประเทศอาร์เจนตินานะครับที่กรุงบัวโนสไอเรสโดยใช้เที่ยวบินที่เป็นผู้หญิง
1: ทั้งหมดนะ
0: ทั้งหมดนะครับ
1: ตั้งแต่นักบินวิศวะช่างถึง
0: ลูกเรืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยที่สายการบินนี้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบิน
1: ใช่ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาวันที่16 ธันวาคมนะคะจริงๆแล้วก็มีเที่ยวบินภายในทวีปแอฟริกาเองเรียกว่าเป็นเที่ยวบินแรกจากกรุงแอดดิสอาบาบาที่เอธิโอเปียนะคะไปยังลากอสนะคะที่ไนจีเรียค่ะซึ่งลูกเรือทั้งหมดก็เป็นหญิงล้วนเช่นเดียวกัน
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นได้ข่าวมาว่าก็มีอีกเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่เที่ยวบินคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสายการบินนี้ที่จะมีลูกเรือเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อปี2015นะฮะหรือว่าปี2558เนี่ยนะฮะสายการบินเอธิโอเปียซึ่งเปิดเที่ยวบินมายังกรุงเทพก็ได้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบินมาแล้วนะครับในตอนนั้นถ้าหากว่าลองดูในคลิปก็จะเห็นเนี่ยนะฮะในรูปก็จะเป็นนักบินผู้หญิงทั้งไฟล์เลยนะครับที่จะคอยให้บริการเครื่องบินรวมไปถึงช่างเอง
1: ช่
0: างเครื่องยนต์เองก็ใช้เป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าโฆษกของสายการบินเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการที่สายการบินมีนโยบายเช่นนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการ empower ผู้หญิงให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนธุรกิจการบินนั่นเองในเอธิโอเปียนะครับ
1: ก็เรียกเป็นข่าวที่น่าสนใจข่าวนึงเลยนะคะ
0: ใช่
1: เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ข่าวกันมากนักแต่จริงๆแล้วมันก็มีมาสักพักเลย
0: ใช่อย่างในประเทศไทยก็มีบางสายการบินที่มีผู้หญิงเป็นนักบินเช่นเดียวกันนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยแต่ทีนี้พี่ปุ้ยครับพอเราเริ่มด้วยข่าวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแอฟริกาเนี่ยก็เป็นทวีปที่มีธุรกิจการบินที่เติบโตไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ
1: แต่ก็มีข้อมูลรวมถึงสถิติต่างๆที่จะมานำเสนอสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเขาก็บอกว่านะฮะใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาเชื่อว่าแอฟริกาเนี่ยจะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง303 ล้านคนเยอะมากๆ
1: เยอะมาก
0: จริงๆนะฮะมันก็เราก็เลยอย่างที่พี่ปุ้ยว่าเมื่อกี้เราก็เลยมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกามาเล่าให้ฟังครับ
1: ใช่ค่ะอย่างแรกเลยเกี่ยวกับเส้นทางการบินภายในทวีปแอฟริกาเองนะคะเส้นทางการบินที่เรียกว่าเป็นมีจำนวนผู้เดินทางผู้โดยสารเยอะที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดจริงๆแล้วอยู่ที่แอฟริกาใต้เป็นจากกรุงโจฮันเนสเบิร์กนะคะไปเคปทาว
0: น์กี่คนครับพี่ปุ้ย
1: กี่คนเรียกว่าอยู่ในระดับเป็นล้านเลยนะ
0: ได้ข่าวว่าเยอะมากเป็นล้านนะ
1: เป็นล้าน
0: ความจริงไม่น่าแปลกใจเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีหนึ่งความเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาสองจำนวนนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะจำนวนประชากรภายในแอฟริกาเองก็เยอะด้วยนะคะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราบอกเมื่อกี้เองว่าในอีก2 ทศวรรษข้างหน้าจะมีผู้โดยสารมากถึง303 ล้านคนดังนั้นแล้ว

0: ถ้าผู้โดยสารเป็นล้านเนี่ยก็เป็นที่คาดเดาได้
1: ไม่น่าแปลกใจ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างหนึ่งแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีเมืองหลักๆอยู่3เมืองด้วยกันนะครับเมืองแรกก็คือโจฮันเนสเบิร์กเมืองที่2ก็คือ
0: เคปทาวน
1: ์ส่วนเมืองที่3เนี่ยก็คือเดอร์บันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็ทำให้อันดับ2ของเส้นทางการบินที่มีคนใช้บริการมากที่สุดเนี่ยอันดับ2ก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปยัง
0: เดอร์บันค่ะ
1: เดอร์บันนั่นเองนะครับแต่อันดับ3เราก็หลุดออกมาจากนอกแอฟริกาใต้ละเพราะว่าอันดับ3นั่นก็คือ
0: จะอยู่ในทางแถบแอฟริกาเหนือนะคะเป็นเส้นทางการบินจากเจดดานะคะซาอุดิอาระเบียระหว่างเจดดาและไคโรค่ะเมืองหลวงของอียิปต์ค่ะแล้วก็เป็นอีกเมืองนะทางแอฟริกาเหนือ
1: แอฟริกาเหนือ
0: ใช
1: ่ขอแก้ข่าวนิดนึงตอนแรกที่บอกว่ามีผู้โดยสารจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์มากเนี่ยความจริงแล้วมันตัวเลขเราอาจจะตื่นตกใจไปนิดนึงตัวเลขจริงๆก็คือมากถึง 5,396 ที่นั่งในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเลยนะฮะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะหยุดตกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเส้นทางที่มีคนใช้บริการมากที่สุดละเราก็มาพูดถึงสายการบินที่มีจำนวนศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารมากที่สุดนั่นเองนั่นก็คือสายการบิน
0: เอธิโอเปียนะคะ
1: เอธิโอเปียคือสายบินที่เรากลับไปในตอนแรกแล้วนะครับ
0: ที่บอกว่ามีศักยภาพในการบริการให้รองรับผู้โดยสารเนี่ยคราวนี้แล้วตัวเลขมั่นใจแล้วประมาณ1,100,000นะคะ
1: 1,100,000
0: คนค่ะ
1: ถือว่าเยอะมากนะครับในเดือนอันนี้เราพูดถึงในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นว่าเอธิโอเปียเนี่ยมีเส้นทางการบินมาที่กรุงเทพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเขาบอกว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยนะฮะมีจำนวนจุดหมายปลายทางมากถึง122จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
0: เรียกว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได
1: ้แล้วก็มีเส้นทางการบินครอบคลุมไปในหลายๆทวีปทั่วโลกนะครับอย่างล่าสุดก็ได้เปิดเที่ยวบินไปที่กรุงโบโนสไอเรสนะครับอา
0: ร์เจนตินานะคะ
1: ถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่มากๆของทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได้แล้วก็เขาบอกว่ามีเครื่องบินมีจำนวนเทคโนโลยีเนี่ยที่ใหม่ละโดยเฉลี่ยแล้วใหม่ที่สุดในแอฟริกาเลยนะฮะโดยก็มีจำนวนเครื่องบินหลากหลายมากมายเยอะแยะมากนะครับ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องบินจริงๆก็มีข้อมูลเล็กน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องรุ่นเครื่องบินที
1: ่
0: ม
1: ีอยู่
0: ใช
1: ้
0: ประเภทของเครื่องบิน Boeing 737
1: Boeing 737นี่เป็นลำเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เป็นเรียกว่าได้รับความนิยมมากระดับนึงค่ะ
1: แปลว่าเป็นพี่ปุ้ยกำลังจะบอกว่าเป็นเครื่องบินเป็นประเภทของเครื่องบินที่ถูกใช้มากที่สุด
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในแอฟริกา
0: ใช่
1: ไม่น่าแปลกใจนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยไปอ่านมาว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยเขาจะเริ่มสายการบินต่างๆจะเริ่มใช้บริการประเภทเครื่องบินลำเล็กๆมากเพราะว่าโอเคลำเล็กอาจจะบรรจุผู้โดยสารได้ไม่มากแต่ว่ามันสามารถทำความถี่ได้มากเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะจุผู้โดยสารได้ค่อนข้างที่จะทำกำไรให้สายการบินได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเน้นความถี่แล้วก็บินไปในเมืองเล็กๆเมืองรองได้มากกว่าเครื่องบินลำใหญ่แต่พี่ปุ้ยบอกว่าสายรุ่นเครื่องบิน737เนี่ยถูกใช้มากที่สุดใช่ไหมฮะแต่อันดับ2ทราบมานะครับว่าเป็นประเภทเครื่องบินรุ่นประเภทเล็กๆเหมือนกันนะฮะที่เช่น A318 319 320 321ซึ่งความจริงแล้วมันก็เทียบได้กับ737แต่แค่เป็นของบริษัท
0: Airbus
1: นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็ยังอยู่ที่เครื่องบินลำเล็กๆนั่นเองในแอฟริกานะครับอย่างที่อย่างว่าเนอะเพราะว่าแอฟริกาไม่ได้มีเมืองใหญ่มากเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆเช่นยุโรปหรือแอฟริกาหรือเอเชียนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเครื่องบินลำเล็ก
0: ที่เดินทางไปตามเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่มากได้จะสต็อปโอเวอร์หลายที่ก็เป็นได
1: ้อย่างนี้นี่เองครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดอย่างที่เราพูดกันว่าเครื่องบินที่ใช้มากที่สุดก็เพื่อบรรจุผู้โดยสารได้ถี่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราก็จะมาพูดถึงสนามบินที่บรรจุผู้โดยสารมากที่สุดในปีที่แล้วกันบ้างนะ
0: ใช่ค่ะโดยสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารนะคะได้มากที่สุดในทวีปแอฟริกาเนี่ยอยู่ที่ โมร็อกโกค่ะ
1: โมร็อกโก
0: โมร็อกโกอยู่ทางเหนือนะคะสนามบินคาซาบลังกาค่ะ
1: อืมสนามบินคาซาบลังกานี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเมืองท่องเที่ยวของประเทศโมร็อกโกนะคะ
1: พี่ปุ้ยเคยไปไหมฮะ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะ
1: แต่น่าไปมาก
0: น่าไปนะคะ
1: เห็นรูปแบบสวยงามมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสนามบินเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อใช้นอกจากจะรองรับผู้โดยสารจากที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องบิน
0: ใช่ค่ะ
1: หลักของภูมิภาคแอฟริกาเหนือเช่นกันนะครับที่จะมีผู้โดยสารมากมายเดินทางมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเข้าไปยังทั้งในภูมิภาคทวีปยุโรปเองหรือว่าใน
0: อเมริกาเหนือนะคะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นมุมนึงที่ค่อนข้างไกลสามารถที่จะบินต่อไปทางเพื่อจะต่อเครื่องไปที่อเมริกาเหนือได้นะคะต้องไปต่อข้ามไปที่นิวยอร์กอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อย่างที่เห็นรูปก็ดูเป็นสนามบินที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยพอสมควรเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่าสนใจมากครับพี่ปุ้ยก็แต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อในเรื่องของสนามบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: ในปี2018กันครับครับผมกลับมาต่อกันนะครับที่ช่วงที่2ของเรานะครับก่อนหน้าที่จะเบรกเนี่ยเราทิ้งท้ายไว้ว่าเราพูดถึงสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดในแอฟริกาในปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือสนามบินในเมืองคาซาบลังกาช
0: ื่
1: อม
0: ู
1: ฮัมหมัด5th International Airport นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงสนามบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุดก
0: ัน
1: บ
0: ้
1: าง
0: ก็จะมีจากเราอิงข้อมูลเนี่ยนะคะมาจากการจัดอันดับของ Skytrax นะคะที่จัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในทั้งของทั้งโลกแล้วก็ของในภูมิภาคแอฟริกาแต่ของส่วนรายการนี้เราจะพูดถึงในส่วนของทวีปแอฟริกานะคะว่าสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับในปีล่าสุดว่าดีที่สุดมีอะไรบ้างค่ะ
1: ครับอันดับแรกเลยนะครับไม่น่าแปลกใจครับเริ่มกันที่สนามบินเคปทาวน์นั่นเองครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับอย่างตอนแรกที่เราบอกกันไปว่าเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคมก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์นะฮะเคปทาวน์ก็เป็นสนามบินที่ได้รับการโหวตว่าดีที่สุดโดยผู้ใช้บริการนะฮะของสนามบินของ Skytrax เลยนะฮะพี่ปุ้ย
0: ค่ะในอันดับที่2นะคะอันดับรองลงมาก็คือสนามบินที่เมืองเดอร์บันนะคะซึ่งก็อยู่ในแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าก็อยู่ยังมีอีกนะคะแอฟริกาใต้เรียกว่าติดอันดับค่อนข้างเยอะ
1: นะอย่างที่บอกว่าเดอร์บันก็เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าสนามบินก็จะรับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีนะครับพี่ปุ้ยนั่นรวมถึงอันดับที่3ที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนั่นก็คือสนามบินในโจฮันเนสเบิร์กนะครับโจฮันเนสเบิร์กใช่ก็พูดเลยว่า3อันดับแรกก็เป็นของแอฟริกาใต้ไปแล้วนะฮะโจฮันเนสเบิร์กก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่4ครับพี่ปุ้ย
0: เนี่ยละค่ะที่มอริเชียสนะคะ
1: มอริเชียสอยู่ไหนนะฮะ
0: เป็นเกาะอยู่นะคะอยู่ทางด้านตะวันออกเนาะของทวีปแอฟริกา
1: ก็ยังเป็นส่วนในส่วนแอฟริกาทางตอนใต้เหมือนกันนะฮะไม่พ้นกันไปจากนี้เพราะว่ามอริเชียสแน่นอนว่าก็เป็นเมืองที่ทะเลสวยมาก
0: เมืองท่องเที่ยว
1: เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆเลยนะฮะก็ได้รับการพัฒนาอย่างดี
0: อันดับถัดไปค่ะ
1: ครับ
0: เป็นมาราเคช
1: มาราเคชอยู่ไหนฮะพี่ปุ้ย
0: อยู่โมร็อกโกนะคะ
1: โมร็อกโก
0: เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมในทางส่วนของแอฟริกาเหนือและโมร็อกโกเองมาราเคช
1: เพราะว่าเวลาคนพูดว่าจะไปเที่ยวโมร็อกโกเนี่ยก็นอกจากคาซาบลังกาแล้วที่จะพลาดไม่ได้เมืองที่สำคัญก็คือมาราเคชนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นเมืองการค้าเมืองท่าเก่าของประเทศโมร็อกโกเลยนะฮะ
0: สวยค่ะ
1: โอเคอันดับที่5ผ่านไปครับพี่ปุ้ยอันดับที่6
0: สนามบินอีสต์ลอนดอนนะคะ
1: พี่ปุ้ยเรากำลังพูดถึงแอฟริกาอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
0: ใช่ค่ะเป็นชื่อสนามบินสนามบินในแอฟริกาใต้นะคะ
1: แ
0: ล้วก็อยู่ทางจะบอกว่าทางตะวันออกของลอนดอนมันก็ไม่ใช่เนาะ
1: เออแต่น่าแปลกเนาะเพราะว่าสนามบินอีสต์ลอนดอนเนี่ยมาโผล่ที่แอฟริกาใต้ได้ยังไงนี่ก็จะเป็นเพราะว่าในอดีตแอฟริกาใต้เคยตกเป็นเมืองในอาณานิคมของประเทศอังกฤษเราสหราชอาณาจักรนั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งสนามบินอีสต์ลอนดอนในแอฟริกาใต
0: ้เหมือนนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย
1: เออเวลส์แต่ไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
0: เวลส์ทางใต้อันใหม
1: ่เพราะฉะนั้นอย่าวันหลังถ้าบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะไปอีสต์ลอนดอนอย่าก็ต้องถาม
0: ก่อน
1: ทีนิดนึงว่าอีสต์ลอนดอน สนามบินหรือว่า
0: สถานที
1: ่กันแน
0: ่ค่ะ
1: อันดับที่6ก็คืออีสสนามบินอีสลอนดอนในแอฟริกาใต้ค่ะ
0: อันดับที่7นะคะที่เซเชลค่ะ
1: ประเทศซีเชลเซเชลก็เป็นอันดับที่7นะฮะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานั่นเองนะครับอันดับที่8กันบ้างครับพี่ปุ้ย
0: กลับมาที่แอฟริกาใต้แล้วค่ะ
1: อีกแล้วเหรอคร
0: ับใช่ค่ะสนามบินพอร์ตอลิซาเบธนะคะ มีความย้อนแย้งเพราะว่าชื่อสนามบินบอกเป็นท่าเรือ อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นชื่อเมืองค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันเป็นเมืองท่าหรือเปล่าฮะพี่ปุ้ย
0: ของทางแอฟริกาใต้
1: เป็นไปได้นะฮะก็เป็นอันดับที่8นะครับที่ได้รับรางวัลการโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในแอฟริกาในภูมิภาคแอฟริกาครับอันดับ9ครับพี่ปุ้ยไม่พ้นแอฟริกาใต้อยู่ดีครับนะครับสนามบินนี้นะครับชื่อว่า
0: บลอมฟอนเทนป่ะชื่อฝรั่งเศสป่ะ
1: ชื่อใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งเมืองนี้นะฮะตั้งอยู่ที่สนามบินนี้ตั้งอยู่ที่เมือง
0: ที่ใหญ่เป็นอันดับ7
1: เป็นอันดับ7ของประเทศเลยนะฮะก็เป็นเมืองที่เชื่อว่านะครับเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวแล้วก็การมีการค้าขายที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอันดับ9ผ่านไปแล้วครับพี่ปุ้ยอันดับ10
0: อันดับ10นะคะปิดท้ายด้วยสนามบินไคโรที่ประเทศอียิปต์ค่ะ
1: สนามบินไคโรก็ถือว่าเป็นสนามบินที่คึกคักมากๆนะครับเพราะว่ามีสายการบินประจำชาติคือ Egypt Air ที่มีเที่ยวบินมาที่เมืองไทยอีกแล้วแล้วก็มีความถี่ในการให้บริการผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควร
0: ใช่ค่ะเพราะว่าดังที่เราพูดไปเมื่อช่วงเบรกก่อนหน้าก่อนเบรกนะคะว่าเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมหนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางจากเจดดาห์ไปไคโรนี่นะคะที่บอกว่าเป็นรองรับผู้โดยสารค่อนข้างเยอะ
1: นั่นเองเมืองเจดดาห์ก็เป็นเมืองที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะได้บินไปเพื่อที่ไปประกอบ
0: พิธ
1: ีฮัจญ์กันนะครับก็ไคโรก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่ขนส่งผู้โดยสารจากทวีปแอฟริกาเนี่ยเข้าไปในนครเข้าไปในซาอุดีอาระเบียนะครับเลยทีเดียวก็ว่าได
0: ้ค่ะแอฟริกาใต้ครองอันดับถึง6สนามบินด้วยกันนะคะในการจัดอันดับ10อันดับสนามบินที่ดีสุดในภูมิภาคแอฟริกาในปี
1: ถือว่าไม่เบาเลยนะครับก็นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกาใต้เนี่ยต้องได้รับต้องมีความนิยมมากๆแน่ๆเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะพูดถึงสนามบินในแอฟริกาแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าสมมุติว่าถ้าเราจะต้องการที่จะเดินทางไปที่แอฟริกาจากเมืองไทยตรงเลยเนี่ยมันก็มีสายการบินที่บินระหว่างไทยและประเทศในแอฟริกาด้วยนะคะมีอะไรบ้างครับ
1: อย่างที่เราบอกไปตอนแรกเลยเนี่ยพี่ปุ้ยสายการบินเอธิโอเปียครับสายการบินเอธิโอเปียนะฮะก็ได้ใช้เครื่องบินประเภท Boeing 787ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายเครื่องบิน Airbus เครื่องบินขอโทษครับเครื่องบิน Boeing นะฮะที่ได้ผลิตออกมาเนี่ยก็ให้บริการระหว่างเมืองกรุงในกรุง
0: แอดิสอาบาบา
1: ตรงมาที่กรุงเทพนะครับทุกๆวันเลยนะครับก็เป็นสายการบินที่น่าลองใช้บริการไม่น้อยเลยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสายการบินเคนยานะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไนโรบีนะคะเมืองหลวงของเคนยาค
1: ่ะสายการบินเคนยาก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสายการบินเคนยาเนี่ยมีจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการอยู่มากถึง34เครื่องเลยทีเดียวนะครับก็ให้บริการไปในหลายๆภูมิภาคถึง53จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
0: ค่ะแล้วก็จะยังมีสายการบินอียิปต์แอร์นะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไคโรค่ะ
1: สายการบินอียิปต์แอร์ก็เป็นสายอย่างที่บอกไปว่าเป็นสายการบินที่สำคัญในแอฟริกาใต้เลยก็ว่าได้นะครับโดยสายการบินอียิปต์แอร์นะครับก่อตั้งเมื่อปี1932
0: ก็มานะคะมี
1: ถือว่าเก่าแก่มากนะ
0: ใช่ค่ะกับร่วมโอ้80ปีนะคะ
1: 80ปีเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค
1: ่ะใหญ่มากนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสายการบินที่เป็นสมาชิกของ Star Alliance ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้โดยสารท่านไหนที่เก็บสะสมมากับเครือข่ายที่เครือข่าย Star Alliance เนี่ยก็อาจจะพิจารณาเลือกใช้บริการสายการบิน Egypt Airรวมถึง Ethiopian Airlines เช่นกันที่เป็นเครือข่ายของ Star Alliance นะครับ
0: ค่ะจริงๆมีอีกสายการบินนึงด้วยนะที่บินระหว่างไทยกับแอฟริกา
1: นั่นคือสายการบิน Air Austral เคยได้ยินไหมฮะไม่เคยได้ยิน
0: ไม่เคยยินเลยไม่เคยได้ยินเท่าไหร
1: ่สายการบินนี้ก็จะบินตรงระหว่างกรุงเทพไปยังเมืองลาเรียูเนียน
0: ยิ่งไม่ค่อยดิ่ง
1: ยิ่งไม่ค่อยดิ่งเลยซึ่งลาเรียูเนียนเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะเกาะนึงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ข้างๆมาดากัสการ์นะครับก็เป็นเมืองที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าลองเสิร์ชรูปดูเนี่ยก็จะพบว่าเป็นเมืองที่สวยมากเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็เกิดเป็นเกาะขึ้นมานะครับความจริงมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสายการบินอียิปต์แอร์เนี่ยเป็นสายการบินที่เก่าแก่เป็นอันดับ7ของโลกเลยนะพี่ปุ้ยเพิ่งรู้
0: อยู่มายาวนาน
1: อยู่มายาวนานนะครับก็แน่นอนว่าการบริการก็น่าจะรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆแน่ๆนะแน่ๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าการบริการจะเป็นยังไงก็ลองเลือกใช้บริการกันดูได้นะครับทีนี้เราพูดถึงสายการบินละแน่นอนว่าอุตสาหกรรมการบินของแอฟริกาเนี่ยมันน่าจะเติบโตได้ดีแน่ๆเลยใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยจากที่เราข่าวมาหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีสายการบินใหญ่ๆเยอะมีเที่ยวบินเยอะล่าสุดนะครับสายการบินเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการประเทศแอฟริกาเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อมาลงนามใน
0: ข้อตกลง
1: ฉบับหนึ่ง
0: ใช่ค่ะในการเปิดน่านฟ้านะคะเพื่อทำให้การเดินทางระหว่างกันเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนว่าก็น่าจะส่งเสริมการเปิดเที่ยวบินระหว่างสายการบินในแอฟริกาได้มากขึ้นนะครับพี่ปุ้ยก็เลยจะทำให้ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเลือกที่จะเดินทางไปในหลายๆประเทศในแอฟริกามีกี่ประเทศมาลงนามครับพี่ปุ้ย
0: ตอนนี้23ประเทศนะคะทั้งหมดใช่ค่ะล่าสุดเมื่อตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมานะ
1: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงๆนะครับก็น่าจะทำให้ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
0: อนาคตสดใสเราอาจจะได้ไปแอฟริกาด้วยตั๋วเครื่องบินที่ราคาลดถูกลงนะคะใช่ค่ะสะดวกสบายมากขึ้น
1: ใช่
0: ดูกันต่อไปนะคะ
1: แต่ว่าเตือนไว้นิดนึงว่าสำหรับป๋านที่จะเดินทางไปในแอฟริกาต้องทำตัวยังไงครับพี่ปุ้ย
0: ค่ะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะอย่างแรกหลายอย่างคือวีซ่าค่ะการตรวจลงตรา
1: อันดับแรกสำคัญมากๆประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไปใช้วีซ่าหรือไม่
0: ใช้ประเภทไหน
1: ประเภทไหน
0: จะต้องไปขอรับการตรวจลงตราคือขอวีซ่านะคะในประเทศไทยหรือว่าจะต้องไปยื่นเรื่องที่อื่นนะคะก็ต้องเช็ค
1: ในบางประเทศก็สามารถที่จะขอวีซ่า on arrival ได้นะครับเช่นเอธิโอเปียท่านสามารถที่เดินทางแล้วก็ไปขอวีซ่าที่สนามบินหมายปลายทางได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะฮะที่จะอนุญาตให้ขอวีซ่าได้ที่ปลายทางจุดหมายปลายทางนะครับอันดับต่อมาครับพี่ปุ้ยแน่นอนว่าเราต้องพอมีวีซ่าแล้วเราต้องไปขอวีซ่ารู้ว่าจะต้องขอวีซ่าหรือไม่แล้วเราก็ต้องไปยื่นวีซ่าซึ่งการยื่นวีซ่าเนี่ยต้องมีเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดของการได้รับการฉีด
0: วัคซีน
1: ป้องกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับโรคภัยที่อาจจะคือเป็นการป้องกันตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรค
0: ไข้เหลือง
1: ไข้เหลืองและโรคการหลังแอ่น
0: ใช่ครับ
1: โดยท่านต้องฉีดเป็นเวลาล่วงหน้า10วันก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าในบางก่อนที่เราจะขอวีซ่าอาจจะต้องมีการขอดูบันทึกว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนจริงๆโดยที่บางประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะอาจจะต้องขอให้เราฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจะได้เดินทางโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจที่ประเทศแอฟริกาได้อย่างราบรื่นค่ะ
1: ใช่ครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปแอฟริกาก็อันดับต่อมาอย่าลืมตรวจว่าท่านมีพาสปอร์ตนะฮะครบมีอายุอย่างน้อย6เดือนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากว่าใครตรวจพบว่าเอ้ยพาสปอร์ตใกล้จะหมดแล้วก็สามารถที่จะมาทำหนังสือเดินทางได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่หลัก4หรือว่าในสำนักงานชั่วคราวเดินทางชั่วคราว
0: ต
1: ่างๆทั่วประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: สำหร
1: ับ
0: อาท
1: ิ
0: ตย์หน้า
1: ใช่ฮะสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเราก็มีเรื่องที่เกาะกระแสน่าสนใจมากๆเลยเราตื่นเต้นที่จะมาเล่าให้ท่านฟังมากๆนะครับนั่นก็คือ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกานะคะ
1: ใช่ครับในสมัยอดีตนะครับในสมัยที่ ประเทศไทยส่งราชทูตเดินทางไปในแอฟริกานะครับก่อกระแสบุกเพสันนิวาสนิดนึง
0: ใช่ไหมคะอ๋อเจ้า
1: ใช่ครับ ครับก็สำหรับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในสำหรับอาทิตย์หน้าที่กำลังจะถึงนี้พูดได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับอาทิตย์นี้พวกเราสองคนก็จะต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้าทางวิทยุ
0: สารานรม AM 1575ค่ะ
1: ทาง Facebook Radio สารานรม Radio ครับผมสำหรับวันนี้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวเซายาตีเซายาตีฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตียาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุอีเดนะคะเอเดยาติอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาติอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะชันเดนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุตุปูเดปูเดนะคะยาติอุตุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือนะฮะโมยวาเดฝนตกนะฮะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะฮะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้ชีเดมงได้ชีเดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะฮะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่ศูนย์แล้วก็มาที่ที่ดำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเด ตองยีจ้าเดนะคะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะ

0: อุดุเก้าเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแปลอากาศนะคะเก้าเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุเก้าเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจีเดนะโมจีแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจีโลเยจีเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอะเปียมาโมยอนี่บี
2: โหล่ะตอได้ล่ะบ่ทีนี้ที่อยู่ล่ะลู
1: กโอเคดาบิแม่โมดีหลอกจีนี่ดอยีจีไหนลูกติติถาบาเนาะเสีย
2: อะคู่โลใส่ปูดาเจซุติมาเดเสียซ้อๆเปลี่ยนไลออมแมเนา
1: ะโอเคจ้ามายีคิวใส่บาเนาะเสีย
2: เจซุเบ้ตั๋วบีเนา
3: ะใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟสำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บ

ป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดเอาเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็ก้าวมูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออัพยาชีเดอัพยาชีเดนะคะอัพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อัพยาชีเดนะคะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั่นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมี่เนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดอ้าวพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตัสะดายายาเดมาตอตัสะดายายาเดนะคะมาตอตัสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดายาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตัสะดายายาเดอ้าวมาตอตัสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียเวียนศีคอตัวปยาปีพานะเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะยาปีบาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่แบบสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเยค่ะจำมาเยนะคะจำมาเยเอาขอให้สุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจะมาเยเก้าบา

0: Sí, jamás y Gaumba Sí, นะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรง jamás y Gaumba Sí เอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไง jamás y กยูไซปา jamás y กยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจะมาเยกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยฮะเราก็มาชมที่กรรมบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะคะ
1: เสียบาพี่ป่าแต่เลย
2: อ๋อเขาใกล้หรือเปล่า
1: อ๋อเฮาล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสีย
2: ยังใกล้เด้ออภยาเราเต็ดชินนี่พี
1: ่ดาสุยเสียซื้อยงตั้วบีเสียวนปะยิงปูก้าวเม
2: เอ๋เนาะซ้อยินไปดาเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带背临侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之影维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米，农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: พลังแสงทะลุมิติ。
3: โอ้โห！นี่มันนอกโลก。
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของชาวอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนย์เป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียรามายณะและมหาภารตะมีฐานะเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูที่กล่าวถึงเทพเจ้าอวตารโดยบันทึกไว้เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกคติธรรมหลักปรัชญาอินเดียไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดีความเลวความจงรักภักดีกับการหักหลังทรยศเวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงในราชสำนักและนาฏกรรมพื้นบ้าน

0: นเนเตียမျိုးฮาวาลีเกดูรีเววาวอลาบูบูโรเย
1: ทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางสำรวจเส้นทางของนาฏกรรมรามายณะในแง่มุมต่างๆที่พบเจอในวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง3ประเทศไทยเมียนมาและอินโดนีเซียจากต้นรากเดียวกันแต่กลับต่อยอดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่

0: ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาของผู้คนนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดรามายณะให้เข้ากับจารีตสังคมและประเพณีของชาวสยามจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติ์ที่มีความเหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเรื่องรามเกียรติ์ก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรมการแสดงรามายณะในเอเชียก็เอาต่างๆที่เอ่ยนามมาเมื่อกี้นะพม่าลาวยวนเขมรชวามาเลเซียไทยมาเล่นโขนหรือเล่นศิลปะประจำชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมาแล้วมันแพร่กระจายมันอาจจะคิดได้ว่าไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางแล้วมันถึงจะแพร่กระจายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นครั้งบรรพบุรุษเราเลยมีความเชื่อกันว่ามหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่หนึ่งถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยพระรามาธิบดีที่สองพระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติ์มันมีคำสองคำที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติใช่ไหมคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นคำสองคำนะที่มาสมานกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ยเป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
0: ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทำนองที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
2: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรตินั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนัง

0: ใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดำบรรหรือการแสดงดึกดำบรรนั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลอะไรจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรคือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
1: เมื่อครั้งที่พระเจ้าซินพะโยชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมั่งระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สยามช่างฝีมือนางละครและนักดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าซินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวังเป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่และได้ใช้เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามะซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามะซัดดอออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิละวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามะซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามะซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปงเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิละวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่แห่งนี้จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: เมื่อเดินทางมาถึงทีมงานได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านถามหาคณะละครยามาซัดดอกอันเรื่องชื่อชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ่ไอ้เอามาก้วยอ่างรู้ตลอดเลยคือแสอเปียงทั่วมากเอาสัวเลยไอ้ล่ะไปเดี๋ยวสายนี่เป็ดซี้ตัวมาสู้เดี๋ยวสายนี่เป็ดซี้ตัวมาสู้เองเราว่าดีออริจินัลขาวนี่เนี่ยก้าบยาติเสร็จรู้ไม่อ่ะ
2: Video
1: ซับบี้ทิ้งๆหมดอ่ะคักๆตัววิดีโอซะออฟฟิ
2: เชียลแหละอัตแต่บะลาวอ่ะอัตแต
1: ่ดีพยาบงยောက်ได้เนี่ยดีแซดออนเนี่ยอตุดูเว้ย
2: เตยอ่ะเ
1: นี่ยไอ้ขาวนี่ยอซาปีรออ่ะนั้นนึงเนี่ยตะคาแล้วป่าล่ะซาปีดิเนี่ยดีขาวนี่เนี่ยขาวดอคุณขาวเนี่ยดีซาปีดิเนี่ยไอ้นั้นนึงเนี่ยนี่ภิยอป่าล่ะดีมาหลุดออกหมด
2: เบกะล่ะ
1: มันเดลีมันเดลีนี่ปีโดก็นี่ปีโดป่าล่ะทีโอดินนี่โหเตลาพี่โดดีมาชื่อเนี่ยปัญญาရှင်เนี่ยป้องนะนั้นด้วยมาป่าล่ะปัญญาရှင်นี่ดีผ่าวมาชื่อเนี่ยปัญญาရှင်นี่ปัญญาရှင်ဆိုတာดีเสียอู้อ่องเต็งโยเรียอู้อ่องเต็งตูรุเนี่ยป้องพี่โดดีเจ้าไหนเสียรออู้อ่าโลกอู้ว่าอู้เสียรอนี้ปฐมมุระเสียรอนี้ကိုကတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းသူအပိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေကိုစုပြီးတော့တင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေး၃နှစ်တိတိတင် जा ပေးပြီးမှဒီရာမဆတ်ကိုစက
0: စํานักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นห้องแถวขนาดกระทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับคุณตัวละครรามาชาดกที่แม้จะยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามาซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระรามและซัดดอแปลว่าชาดกยามาซัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามะซัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: เราดีมาซาปีดีอถอดท้าดีอคงลงสิดีซาปีดูจีดิท้าเกเรซาปีถอดท้าเยสิไอ้ถอดท้าดิบ่มาดีซาเอเสียดิอุมาเสียอีเสียซอจีเสียซอจีดียามะอนิดเตียปีตรงอ่ะลาพี่รอดียงบ่มาซาปีฮ้อเปียวเว่หลุดมาดาเสียซอจีဒါသူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေရောကြံတဲ့တောင်ကွယ်သွားကြတဲ့တေဝါကြတဲ့လူတွေကရေးထားခဲ့တဲ့စာပေတွေရောအထောက်အထားတွေရောဒီဟိုတင်းကိုအဲ့အထောက်အထားတွေကိုအချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့မှဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒီသမိုင်းအချင်းချုပ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒါကဒီသမိုင်းကြောင်းကဖျားပုံကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဘယ်လိုရက်တည်ဆောင်လာလဲဆိုတာအစားဘယ်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့စကရဲဆိုတာအစားဒီသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါတယ်
0: เมื่อคณะละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกู่หัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทำเทียมได้
1: ตัวดีตะคู่เลยสิเลยสุดาซิซีเตยูอ่ะดีตะคู่เลยสิดีตะคู่เลยสิไอ้ซิซีเตยูลุกได้ไอ้กองลุกไม่ปัญญาชินอ่ะเลยเล็กสิไม่สิหรอกดีกองเนี่ยชี้ให้บอกให้ดีกองเนี่ยนันนึงเนี่ยนี่อยู่พี่รอလာတဲ့ခေါင်းนี่ဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းนี่อ่ะယူရီးယားကိုတက်သိမ်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းนี่လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခေါင်းนี่ကို နှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းတရုတ်မှန်ပြီးအထဲမှာအစီအမံနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခေတ်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးဒီလိုစက်ကူပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဒီစက်ကူကောင်းတွေတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်းဒီမတူဘူးဒီစက်ကူကောင်းစောင်းကရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါစေအသက်ဝင်ရင်မတူဘူးကရတဲ့ feeling မတူဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီကောင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရ
0: မဟုတ်ခွန်ที่ใช้ในการแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวขนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวละครที่สถิตอยู่กับหัวขน
3: 140ဆိုတာဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟုတ်ကဲ
2: ့
3: နော်ဖြတ်ပုံကိုရောက်တယ်နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
2: ဟုတ်ပါဘူး
3: အဲ့တော့တံမိုးရှိသွားပြီ
2: မှန်မှန်ถึงที่พยาพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวคนพวกเนี้ยจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเค้าก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวคนที่อยู่ณที่นี้ก็คืออายุ140ปีแล้วจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
3: ตัวยามาอภเฆยามาอุสุบรู้คําเลยยามากรุกรุฑัตตะกิริกรุธรรมอาธรรม
0: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะซัดดอจึงเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามะซัดดอและชุมชน
1: ที่ยงมาลุกดาก็ที่ยามะซัดเนี่ยปัดตะเกษาอยู่ก้าปะยี้ดิปิสีปิเสียดิดิกรีชิ้นปิสีอยู่เปลี่ยนเส้นไหนผู้โต๊ะตะผู้ตัวกูที่มาลุกดิแล้วตะคูอ่ะดิ
2: ปิสี
1: ปิสีဆိုတာဒီအဝတ်အစားကားရဲ့အဝတ်အစားတွေပြန်လဲပြုတ်ပြင်လဲ
2: ပြန်လို့ပြန်ကြည
1: ့်ဒီလိုပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆက်ရတယ်ဟော
2: ပြန်ဆက်ရတ
1: ယ်ဟုတ်တယ
2: ်နားပါလား
1: သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကားပြဖို့အတွက်ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ
2: ်လူရှာရမယ်ဒီလိုလ
1: ားမဟုတ်အဲ့ကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်ကားဖို့တော့ဟ
2: ောကားပြရရ
1: ဟမ်ကားပြအဲ့အပြင်ဟိုဒီမှာနိုင်ဆိုပြီးတော့ကူညီမှုလောက်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်၎င်းနာရေးတော်၎င်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကူညီဖို့အတွက်ကိုပါတီးကြဗန်းမှာအပ်ထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီတာမယာမိဘအဲ့အထီကိုကူညီပေးသူတူတဲတယ်မဟုတ
0: ်สําหรับที่นี่ละครยามะซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามะซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวาได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลาและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกุลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

กรรมทุกคนคงเคยรู้จักคำนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำว่านวัตศิลป์ล่ะคะเรารู้จักคำนี้กันดีพอแล้วหรือยังวันนี้นะคะพิงจะพาทุกคนไปดูงานนวัตศิลป์ค่ะที่ถูกต่อยอดจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมจนกลายมาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ

0: นวัตศิลป์เป็นคำสมาร์ทก็คือนวัตกรรมบวกศิลปะหัตกรรมนะคะเป็นนวัตศิลป์หมายความว่างานศิลปะหัตกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตหรือการผสมผสานงานศิลปกรรมที่เกิดรูปแบบใหม่งานนวัตกรรมหรือนวัตศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานศิลปะหัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่งานศิลปหัตถกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไปก็คือมีการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาแต่งานนวัตศิลป์เนี่ยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดในวิธีการทำงานนวัตกรรมของวัตถุดิบดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทนะคะเพียงแต่มีการเอานวัตกรรมที่หลากหลายนะคะโดยเอามุมมองของนักออกแบบหรือความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การใช้งานที่ใช้ได้จริง
1: เราได้รู้จักเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับนวัตศิลป์คร่าวๆกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปตามหาเจ้าของของผลงานเหล่านี้กันค่ะและคนแรกที่เราจะไปพบคือเจ้าของผลงานนวัตศิลป์ที่ชื่อว่าทีปามาลีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจากการประกวด ICA 2017การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่6Innovative Craft Award 2017ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะพี่สาวินสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อ๋อนี่ผลงานใหม่เหรอคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่เป็นงานที่ เคยออกแบบไว้ฮะแล้วก็เอามาตรวจความเรียบร้อยก่อนจะส่งให้ลูกค้า
1: ทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาวินค่ะศิลปินของเรานั่นเองค่ะวันนี้พิงค์มาหาพี่สาวินนี่พิงค์มีเรื่องอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับผลงานของทีปามาลีค่ะผลงานตัวนี้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะ
2: ก็ทีปามาลีเป็นผลงานที่เราประกวดกับสสปนะครับความหมายของมันคือดอกไม้ที่มีแสงสว่างจุดประทีปเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมเครื่องแขวนในพระโบสถ์วัดสุมนัสก็เป็นเรื่องราวของการร้อยดอกไม้การเอาดอกไม้ต่างๆชนิดเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงานเครื่องแขวนไทยนี่แหละฮะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันเนี่ยบวกนวัตกรรมเข้าไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของทีปามาลี
1: กว่าที่จะมาเป็นผลงานของทีปามาลีอะค่ะตรงนี้เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงคะ
2: สำรวจชุมชนก่อนที่เรามีความสนใจเหมือนกับการร้อยดอกไม้เราต้องเลือกดอกไม้ก่อนเราเลือกสีสันก่อนแล้วเลือกดอกไม้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนหลักๆเลยตรงนี้คือเอาภายในจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราเองก็คืออ่ะในจังหวัดเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจลองเอาหยิบมาผสมผสานสิ
1: โอ้พูดอย่างนี้อยากไปเชียงใหม่แล้วเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ได้
1: งั้นเดี๋ยวเราไปที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะไปดูที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบกันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือหมู่บ้านก่ายน้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแหล่งกำเนิดผลงานนวัตศิลป์ชิ้นนี้ค่ะ
3: เรารู้จักชุมชนนี้ได้ยังไงคะ
2: ผ่านทางคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำวิจัยเกี่ยวกับพวกเครื่องจักสานแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชในสถานที่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือว่ามีที่ไหนบ้างที่ทำงานเครื่องจักสานแล้วก็ที่ไหนบ้างเป็นแหล่งวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: อย่างตัวทีปามาลีอะค่ะพี่ก็คือมาทำที่ชุมชนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เกริ่นก่อนว่ามันเป็นผลงานที่ประกวดในหัวข้อเรื่องของชุมชนบันดาลใจหนึ่งเลยคือเราโฟกัสไปที่ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็เลยโฟกัสมาที่นี่และอย่างเราอ่ะเราเป็นคนชอบทำงานเครื่องจักสานด้วยอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานให้เราด้วยแล้วพูดง่ายคือก็ใกล้มือเราก็เลยอ่ะงั้นโฟกัสมาที่ชุมชนนี้เลยละกันอะไรเงี้ย
3: ชุมชนนี้ตอนแรกอ่ะเขาทำเป็นตัวกระติบใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานที่เราจะทำเป็นแบบรูปแบบใหม่ไปเลยอะค่ะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรกับการทำงานในชุมชนไหมคะ
2: น่าจะเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่นี่เขามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหรืองานออกแบบรูปร่างจากภาชนะเดิมให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
3: แล้วอย่างผลงานทีปามาลีอะค่ะเราให้ชุมชนทำเป็นทั้งตัวผลงานเลยหรือเปล่าคะ
2: 90% มาจากที่นี่หมดเลย
3: ของทางชิ้นงานเลยเหรอคะก็เยอะนะเหมือนกับว่าเป็นวัสดุแบบหลักเลย
2: ใช่มันเป็นวัสดุหลักครับเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะทำงานหัตถ

0: กรรมประเภทไหนซึ่งผมเลือกเครื่องจักสาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกวดมาแล้วเนี่ยเขาได้เห็นผลงานตัวสำเร็จไหมคะ
0: มีรู้สึกเป็นหลวงไปเห็น

0: แบบแล้วก็คิดว่าจะสาดยังไงแล้วก็ไปบอกคนในชุมชนใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วคนในชุมชนเขาว่าไงบ้างคะ
1: แรกๆเขาก็ไม่อยากรับมันยากเขาก็อยากทำที่เขาทำมีอยู่แบบใหม่ๆเขาไม่อยากทำ
0: พอเขาได้ลองทำเลยวะ
1: เขาก็ถนัดแล้วเขาก็อยากทำแบบนั้นอีกละ
0: แต่พอลองทำแล้วก็ทำได้
1: ได้ค่ะ
0: เราคิดว่าตรงนี้นี่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำชิ้นงานใหม่ๆต่อไปอะค่ะ
2: ครั้งแรกเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเขามาทำอะไรชั้นสารกระติบอยู่ดีๆเธอมาบอกให้ชั้นสารนู่นสารนี่ทำไมเนาะปะแต่ในมองในมุมกลับพอเราเริ่มทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่างานออกแบบสามารถช่วยพัฒนาวิถีของงานหัตถกรรมเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นลองเอาไม้ไผ่ซึ่งไม่เคยเขาไม่เคยสานเป็นดอกไม้ให้เขาลองได้ทำมันจะต้องมีสักวันที่เขาฉีกกฎฉีกแนวด้วยความคิดของเขาเองว่าเออลองเอาไปทำเป็นแบบนี้สิมันเหมือนเราเป็นต้นแบบทางความคิดให้เขาว่าเราต้องลองพัฒนานะมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได
0: ้การที่พี่มาทำงานนี้ค่ะพี่คิดว่าชุมชนหรือว่างานนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ
2: จากเมื่อก่อนที่เขาจะมีอยู่ช่วงนึงที่หมดฤดูเพาะปลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงว่างแล้วก็อ่ะลองเอางานไปทำเลยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ตัดได้กับช่วงนึงที่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่ตัดไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสแตนด์บายของไว้แล้วก็พูดง่ายคือต้องมีงานนั่นแหละและการที่เราได้เห็นเขาได้มีรายได้มันก็ทำให้เรารู้สึกดี
0: เหมือนมันก็เป็นรายได้เสริม
2: ใช่เป็นรายได้เสริม
0: อย่างผลงานที่ปามาลีเนี่ยก็คือประกอบด้วยชุมชนหลายๆชุมชนมาประกอบกันถูกไหมคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ชุมชนบ่อสร้างละกันเพราะเป็นชุมชนที่วัตถุดิบจากที่เนี้ยบางส่วนส่งต่อไปที่ชุมชนที่นู่น
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพิงขอแอบดูพี่สาววินกับชาวบ้านทำงานก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชุมชนบ่อสร้างกันค่ะ

0: ผลงานทีปามาลีเป็นการรวมภูมิปัญญาจากหลายที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตศิลป์และที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าในงานหัตถกรรมการทำร่มเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้ชิ้นส่วนตรงนั้นก็มาจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือม่อนเงาะตอนทำทิปามารีนะครับหนึ่งคือผมเข้ามาเอากระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปการทำโครงร่มที่ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมก็เอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของผมเอง
2: มันมีความหมายไหมคะการที่เราเอาร่มเนี่ยไปอยู่ในชิ้นงานนี
1: ้ร่มเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่เด่นชัดของชุมชนนี้เอารูปร่างของโครงร่มนี่แหละไปเป็นแกนกลางในการทำงานเหมือนเราอยากให้ชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นโครงสร้างหลักๆในการทำงานของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งนี่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่ว่า
2: ไม่มีลูกค้าไทยเลย
1: งานหัตถกรรมเนี่ยลูกค้าไทยก็มีแต่มันมีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เหมือนทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมบ้านเราเพื่อง้อคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันคนบ้านเราเองเนี่ยกับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับเรื่องพวกนี
2: ้แล้วอย่างงานที่เราทำอะค่ะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: เอาจริงๆงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันเองอย่างงานของผมงานที่ปามารีเนี่ยผมทำเพื่อให้มันเป็นของตกแต่งแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเอาไปทำตลาดได้จริงเพื่อที่ว่าหลังจากที่ผลงานของผมขายได้จริงแล้วผมจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนที่เขาทำงานให้ผมด้วย
2: แต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ได้หมดแค่2ชุมชนนี้ใช่ไหมคะพ
1: ี่ยังมีต่อฮะเพราะว่าส่วนประกอบในทีปามารีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวจะพาไปอีกชุมชนนึงคือชุมชนที่ทำโลหะดอกไม้ไหวค่ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนละกัน
2: โอเค
1: แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่วัวลายโอเคครับ
0: จากภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้านำไปต่อยอดก็อาจสร้างสิ่งใหม่ๆได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะชุมชนวัวลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลงานทีปามาลีได้นำภูมิปัญญาของชุมชนมาประกอบ

0: ต่อยอดในชิ้นงานค่ะ
1: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัวลายแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่อ
1: ันนี้วัดอะไรอะคะ
2: วัดหมื่นสารครับสุดตรงนี้จะเป็นหอศิลป์ของวัด
1: สวย
2: สังเกตว่าทำจากเครื่องเงินหมดเลยเพราะที่นี่เป็นชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่เราทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในการทำงานในการขายในการหาลูกค้าในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยฮะผมเอาดอกไม้ไหวคือการทำดอกไม้เนี่ยจากโลหะเป็นอีกส่วนประกอบนึงในงานทิปามารี
1: ดอกไม้ไหวนี่คืออะไรอะคะ
2: ดอกไม้ไหวนี่จะเป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาเมื่อก่อนเขาใช้บูชาใช้เหมือนกันเรามีดอกไม้สดแล้วอะเราก็เอาแผ่นโลหะนี่แหละลองมาทำเป็นดอกไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นงานหัตถกรรมของที่นี
1: ่แล้วการที่เอาดอกไม้ไหวเข้าไปในตัวผลงานทีปามารีเนี่ยค่ะมันมีความหมายไหมคะ
2: เพราะว่างานของผมเนี่ยอินสปิเรชันมาจากเครื่องแขวนคือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นต้องแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยคือชุมชนวัวลายนี่แหละก็เลยเอาดอกไม้ไหวนี่แหละมาประกอบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผสมผสานกันในชิ้นงานอีกที
1: เดี๋ยวนี้ชุมชนวัวลายนี่เขายังทำพวกเครื่องเงินดอกไม้ไหวอะไรอย่างอยู่ไหมคะ
2: ยังทำอยู่จะเป็นพวกเครื่องประดับจะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ตัวดอกไม้ไหวเองบางทีตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนทำน้อยลงแล้วเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยการสร้างจากเครื่องจักรมันไวนะฮะมาแต่ก็ยังพบยังเห็นการทำดอกไม้ไหวจากมืออยู
1: ่ส่งผลกระทบกับงานของเราไหมคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเอาวัสดุจากที่นี
2: ่มีผลกระทบครับเพราะว่าการสร้างสรรค์อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามที่ละเอียดอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาพูดง่ายคือใจที่จะมาทำอะไรตรงนี้ที่มันใช้เวลาเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำแล้วทำไมพี่สาววินยังสนใจเรื่องของนวัตศิลป์หัตถศิลป์อะไรอย่างนี้อยู่อะคะ
2: ก็ส่วนตัวเลยเราเป็นคนที่ชอบในงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์อะไรพวกนี้งานหัตถกรรมงานศิลปะนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเรามาจากไหนอัตลักษณ์วัฒนธรรมเราเป็นแบบไหนซึ่งเรามีความภูมิใจในภูมิภาคของเราที่มีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: อันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่า
2: เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเลยใช
0: ่อย่างที่บอกค่ะนวัตกรรมคือการต่อยอดความคิดจากหัตถกรรมดั้งเดิมมาสู่ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่เพื่อเกื้อหนุนกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชนและด้วยความที่ศิลปะไม่เคยมีกรอบทำให้คุณสาวินสายมาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา1ชิ้นซึ่งนำความรู้จากหัตถกรรมถึง6ชุมชนด้วยกันจนมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าทีปามารีค่ะ

0: วัตศิลป์สามารถสร้างอะไรใหม่ได้อีกมากมายเพียงใส่ความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาการทำงานศิลปะโดยดึงคุณค่าของความงามจากการทำบาดบุมาตีความใหม่จนทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปค่ะผลงานนะคะที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาโดยการนำเอาบาดบุมาตีความหมายใหม่จนเกิดมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าบัวค่ะผลงานนี้นี่ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
1: ผลงานนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับรางวัลชนะเลิศของ Innovative Craftประจำปีล่าสุดนะครับ2017เราได้แรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านบาด
0: บาดบุนี่เป็นยังไงอะคะ
1: บาตรบุก็คือบาตรที่ถูกบัญญัติไว้ในธรรมวินัยครับบาตรต้องเป็นบาตรดินกับบาตรเหล็กซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับบาตรกลายเป็นบาตรปั๊มทั้งหมดเราก็เลยสนใจว่าทำไมเขายังคงทำไอ้บาตรตัวนี้อยู่ครับ
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานบัวชิ้นนี้อะค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนโปรเซสเดิมของบาตรบุครับที่มี8ขั้นตอนเราไปตัดขั้นตอนบางขั้นตอนของบาตรบุที่มันไม่สำคัญออกอย่างเช่นการทำคอร์ดบาตรซึ่งมันเป็นการกำหนดรูปทรงของตัวชิ้นงานครับเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าเราไม่เอาตัวการทำขอบบาตรเลยจะมีการทำแพทเทิร์นหรือว่ารูปทรงยังไงได้บ้างแล้วก็ไปเห็นว่าที่บ้านบาตรครับมันมีการทำตัวที่เรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนตัวหน้าบัวตัวเนี้ยให้มันมีไซส์ที่มันแตกต่างกันอย่างสมมติ
0: ใช
1: ่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัว

0: ถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันกว้างขึ้นหรือว่าสั้นลงรูปทรงมันก็จะถูกเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ต้องไปคุยกับช่างในชุมชนว่าเขาทดลองทำกับเราไหมแล้วก็ลองทำแพทเทิร์นไหมให้เขาดูตัดกระดาษทำโมเดลม็อกอัพอะไรเงี้ยให้ช่างดูครับอันนี้เรียกว่าการประกบกงมันเหมือนการครอบกงของแบบเหล็กไว้ครับ
1: อ๋อก็คืออันนี้เป็นตัวดั้งเดิมใช่ไหม
0: ใช่ตัวดั้งเดิมใช่
1: แต่ว่าเราเอาข้างบน
0: เอาข้างบนออก
1: แล้วก็เอา
0: ใช่
1: หน้าวัวไปแปะไว้ตรงน
0: ี้ใช่เอาไปแปะตรงนี้แต่ว่าก่อนขั้นตอนเนี้ยเราหาวิธีเชื่อมแบบใหม่ก็คือเอาตัวแพทเทิร์นของเขาเลยอะไปเชื่อมกันเองมุมตรงปลายตรงนั้นเนี้ยเข้ามาติดกันเนี้ยแล้วก็เอาตัวขีดบัวเข้ามาประกบมันก็จะได้อีกรูปทรงหนึ่งแต่ว่าโปรเซสอื่นก็เหมือนกับบาดบุลักษณะเดิมแต่ว่ามันจะมีที่เราเสริมเข้ามาที่เป็นนวัตกรรมนิดนึงก็คือเราเอาสีเทอร์โมโครมิกมันก็คือสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับเข้ามาใช้ถ้าเราเอาเทียนเข้าไปใส่หรือว่ามีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วจากตัวนี้นี่ต่อยอดไปเป็นผลงานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นเตาอโรมาหอมระเหยนะครับพอเราเข้าไปซึมซับตัวกระบวนการในชุมชนเนี่ยเราก็พยายามดึงจุดเด่นอย่างกระบวนการการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นเดียวเราก็คือเอาแผ่นโลหะครับเอามาตีด้วยค้อนกะล่อนแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็พยายามนำจุดเด่นเรื่องของสีเทอร์โมโครมิกครับที่เราใช้โค้ดเข้าไปกับตัวโลหะซึ่งมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับอันนี้คือถ้ามันร้อนมากๆมันจะกลายเป็นสีเทานะครับซึ่งผมคิดว่าที่เรานำมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ง่ายกว่าตัวรูปแบบบัวครับเพราะว่าบัวมันมีเรื่องของศาสนาด้วยแล้วก็รูปแบบที่คนมันเอาไปใช้ได้ยากแต่ถ้าเป็นเตาอโรมาแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่หรือว่าธุรกิจประเภทสปาธุรกิจความงามอะไรเงี้ยสามารถนำไปตกแต่งโรงแรมหรือว่าซื้อไปตกแต่งบ้านอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ
2: นอกจากงานนวัตศิลป์ที่พิงพาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วพิงยังมีงานนวัตศิลป์ที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกหลากหลายงานเลยล่ะค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่มาของแรงบันดาลใจก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจในภูมิปัญญาที่มันเป็นแบบผ้าไหมเลยเพราะว่าตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วครับก็เลยพอเราได้ลงชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะนำตรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากที่มันเป็นผ้าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอยากที่จะเอามาทำอย่างอื่นอีกครับแล้วก็ผ้าไหมมันมีในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันในชุมชนคือถ้าที่ไหนที่มีแบบการทำมันมีเรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาทำได้หมดเลยซึ่งในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้ได้งานในแบบในมูดที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็มาจากภูมิปัญญาผ้าไหมมันมีครับคือในด้านของการใช้งานคือพอมันเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนการเราย้ายธรรมชาติเข้ามาแบบเข้ามาอยู่กับโลกปัจจุบันเข้ามาอยู่กับสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันอินด้วยมากขึ้น
1: ชื่อผลงานปฏิสัมพันธ์ครับก็คือในปัจจุบันนะครับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นจึงทำให้งานหัตถกรรมครับถูกลืมเลือนไปผมจึงมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าของงานหัตถกรรมครับด้วยการจับงานจักสานกับงานปั้นมาผสมกันครับจึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่สามารถขยำบิดยุบย่อได้ครับชุมชนบันดาลใจของผมก็คือได้ไปศึกษาจากกลุ่มปานีจักสานนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นก็จะเป็นแจกันครับที่มี3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันแรกก็จะสามารถบิดเพื่อลวดลายครับแล้วก็จะเป็นแบบยุบเพื่อให้เกิดการจัดดอกไม้ที่เข้ากับตัวแจกันการย่อก็คือเป็นสามารถจะเป็นแจกันทรงสูงก็ได้แจกันทรงต่ำก็ได้ครับของตัวแจกันเองซึ่งให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนแจกันบ่อยครับและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับ

ครับพวกเรานะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้ง3คนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเข้าวัดกันบ่อยแล้วก็เราจะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสือที่วางอยู่ในวัดนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เสือเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตยังไงนะเราเลยตามหาว่าเสือที่ไหนที่ชื่อดังขึ้นชื่อผมเลยรู้จักเสือกกสุริยาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้ตามไปหาแล้วก็ลองได้ทดลองว่าทอเสือเนี่ยเป็นทอยังไงซึ่งเราก็พบว่าเสือเนี่ยมันมีรูปแบบของมันก็คือว่ามันเป็นแผ่นแบนเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีการแปรรูปไปในเชิงอย่างอื่นที่ได้หลากหลายมากมายพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำไงเนี่ยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเสือได้มากขึ้นซึ่งในการทำทั้งหมดครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัววิถีชีวิตของชุมชนเราแค่แทรกเสริมแทรกเข้าไปว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุนำมาร่วมกันซึ่งเหล็กก็เป็นวัสดุที่หามได้ง่ายๆอยู่แล้วในชุมชนเอามาเพิ่มด้วยเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัสดุแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองครับ

0: ชื่อผลงานคือ Echo กังวานแรงบันดาลใจจากงานนี้ก็คือว่าจากการที่ได้ลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเซรามิกที่ใหญ่ก็คือลำปางนะคะจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขียนลายคลามซึ่งเป็นลายที่มีกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคือชื่อว่าลายสับปะรดชาวบ้านเนี่ยก็คือเขียนวันหนึ่งประมาณ 50-100 ใบแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไปเจอลายสับปะรดอยู่ในตลาดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าก็คือเห็นกระดาษดื่นอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราหยิบเอาลายเนี้ยซึ่งมันมีความดั้งเดิมในประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในรูปแบบอื่นแทนที่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่วางอยู่บนจานหรือพื้นผิวที่ขนาดเล็กอย่างเช่นจากันหรือจานอะไรเงี้ยเราก็ขยายมันขึ้นมาเป็นกระเบื้องตกแต่งผนังขนาดใหญ่อาจจะได้ถึง10เมตร20เมตรตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการหยิบเอาลายสับปะรดมาตัดทอนรายละเอียดให้มันเกิดเป็นยูนิตต่อกันได้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็สามารถสร้างวาเรียชันด้วยสีแล้วก็การปลอมทึบของแต่ละของชิ้นงานแต่ละช่องเราก็เลยจับสองอันนี้มาคอมไบมาผสมกัน
1: งานนวัตศิลป์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะท้องถิ่นแล้วปัจจุบันยังได้นำงานนวัตศิลป์มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
2: เรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนงานนวัตศิลป์กับต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังนำเอางานนวัตศิลป์ไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ในระยะต่อไปก็จะผนวกเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการขายผ่านเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆด้วยค่ะ
1: นวัตศิลป์ในความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนำหันดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดในแนวทางใหม่เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์หัตถกรรมที่มีตั้งแต่โบราณไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากความเป็นไทยค่ะ

ยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ

งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็น

สวากขาโตภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสม

านิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวาย

พรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปคล้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโก

โอ้ไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติธรรมเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็สุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์2600ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์น้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับ
ที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ทำการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่2ก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่2เจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่3หลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระ
เมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดีทีมก่อนห้อง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

0: างภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเต๊ะบานเต๊ะบานก็หมายถึงไปเตะฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำว่าบ้วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะเพราะฉะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ่วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อหรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่สนามกะต้อนี่แหละค่ะนะคะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณหนึ่งเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่งค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังเปตังหรือตีปูนตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามขนาดเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตองนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออกเสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีกไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีก

ของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีกไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีกไก่

ดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบานบ้วงบานบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนหมายถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทำให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคำอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่สองค่ะเขียนสระทุกพยางค์ค่ะคุณผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค์ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเต๊ะบานเต๊ะคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพ้นี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำว่าบานส่วนคำว่าเต๊ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเต๊ะค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวค่ะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นพยัญชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัวจึงมีหางยาวค่ะงองัวหางยาวเลยลงมากว่าบรรทัดนะคะใส่สระโอด้านบนค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านว่าบานทรงค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงคุณผู้ชมได้คำว่าบานไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำว่าบ้วงกันดีกว่านะคะบ่อแบ้ค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะต้อกะต้อคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะล
เรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะ

0: คะสระอะค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยคำว่าตอคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปออโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะตอหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนหยักนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเปตังเหลือคำว่าตีปูนเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะปอป๋าสระอูนะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคนไทยใช้ว่ายน้ำคนลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลิงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้โยยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าโยยุ่งออกเสียงสั้นนะคะโยยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะคำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อยสระอแบบมีตัวสะกดค่ะออโอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมี2หัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งนึงปอป๋าค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบนึงค่ะใส่สระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่นะคะเครื่องหมายนะคะไม้ไม้ค่ะไม้มาลัยนะคะหรือไม้ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคำเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะสระเอะค่ะไปต่อค่ะบานทรงบานทรงสระโอลดรูปนะคะบานบ้วงบานบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะ ปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีกไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีกไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: นายครูวางบ
2: อค่อยกำลังคิดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู
1: ่ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนแล้วหวะ
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายชนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทื่อเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกี่ยม
1: มีกีฬาชนิดใดแด
2: ้กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีเล่นแข่งกันบานเตะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีไก
1: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้นายครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้
2: ๆบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่ได้เอาเฮ็ดผู้เดียวค่อยสิให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู
1: ่ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ค่อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
2: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
1: ่ฮู้จักอยู
2: ่ดีหลายเจ้าช่วยหานักกีฬาให้ค่อยได้เด้อ
1: เจ้าค่อยไปลิ่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูค่อยสิถามเบิ่งให
2: ้ถ้าว่าไผสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการลิ่นกีฬา
1: ได้ๆว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนําได้บ
2: ่ได้แท้เจ้าลิ่นกีฬาชนิดใดได้แด
1: ข่อยลิ่นได้หลายชนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเตะ
2: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อเด้อสิได้เบิ่งฝีมือ
1: มาแท้ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้โอกาส
2: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
1: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเรียนก่อนเด้อ
2: เออมื้อแลงพ่อกันอยู่เดินเตบานเด้อ
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะสำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอีกดุนปันไดดุนหมายถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึงอีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมดก็ประกอบด้วยจุดๆๆค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธค่ะบ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นแนวนั้นคำว่าบ่หมายถึงไม่คำว่าแม่นหมายถึงใช่อย่างงงนะคะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่แม่นหมายถึงใช่บ่แม่นแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั้นนะคะแนวนั้นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าบ่แม่นแนวนั้นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ อันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี่นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักหมายถึงชอบค่ะแท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้แมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราอ่านภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนามนะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองความจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูกนำเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาเปตองที่มีความสามารถนั้นจะต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมดทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถือเป็นจุดรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นคือกีฬาลูกข่างคนลาวเรียกว่าหมากข่างเป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกข่างนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกข่างจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกข่างและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุนหากลูกข่างไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วยวิธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกข่างนอกเหนือจากกีฬาลูกข่างหรือหมากข่างแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษ

0: นั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี head of state แต่ head of state ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือนประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ มาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยการยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
0: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปลักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตรั้วนี้เป็นเขต No Man Land ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะ ทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นแขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นไหลของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนแม้จะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมจะอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง 800,000 ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับที่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกประดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจาก
ทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น

เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว 4,500,000 ตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเ

0: ศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสรรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
2: แต่ก็รู้สึกปลาบปลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
2: คือ
1: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
2: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั
2: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะที่จริงแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายกองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่

0: ช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
1: ะ
0: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็น

0: หรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
1: ค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคม
1: คะ
0: นะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคม
1: นะคร ับ
0: เพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: ที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: จากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับ เมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด์บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตและมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ

0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
1: เราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวน
1: ะ
0: ครับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลก
1: นะคร
0: ับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชา

0: ชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะ
1: คร
0: ับ โดยเฉพาะในต่างประเทศ
1: ครับก็การปรับตัวนี้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตประจำกรุงวอชิงตันน
0: ะครับ
1: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
0: ั่นคือความกดดันจริง
1: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
0: สดด้วย
1: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
0: ์
1: นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
0: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ก็คิดว่า
0: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านโอ้โหเดินถือไว ไปงานเลี้ยงนู้นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
1: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน
0: ะครับ
1: ถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลับลืมสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
0: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
0: ะครับ
1: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
0: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
1: ครับยินดีมากคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยากระเชื้อ
4: ปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได
5: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 10บวก1อาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะจะจอมโจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลน่ะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่เฮ้อคอมพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่คือคัมมี่คอมพูดช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว
2: ้ฮะถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่สิโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: เอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: งั้นก็ได
3: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แต่อ้าวแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
2: ้โอเคงั้นไปกันเถอะตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยบรรยากาศแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ
2: ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
2: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
2: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: เจอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆของประเทศ
0: หึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
0: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
2: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ย
0: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
0: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
0: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
1: อ๋อก็คืออ่ะนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามแล้วจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
0: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละ
0: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
3: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต่อ
3: อายจัง
0: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เสรีภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึง เอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
0: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะ
3: เฮ้อที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอ่ะ
1: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุฬามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
0: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
1: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
0: เมซ่าผมเจอแล้วเว้ยอะไรอ่ะ
2: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
4: จอมโจรมายาตน
1: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
2: แหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
0: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
1: ฮะจริงด้วยนี่แน
2: ่อ้าวชะแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเย้ย
0: ขอคืนแล้วกันนะ
2: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
1: รีบไปกันเถอะตะวัน
0: ห้องโลก10+1

0: ฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่า

0: ผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอ่ะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
2: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเย้โอ้ยอายโอ้ยเงื
1: ่อลาก่อนประเทศลาว
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: เกือบไปแล้ว
0: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
1: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
0: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
1: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
0: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันก็แล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันน่ะจะเป็นคนเลี้ยงเอง
1: เย้

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旋是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามแล้วอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบิวเดียนบิวเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกึ่ยกึ่ยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเหงื่อวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหงื่อกึ่ยเหงื่อกึ่ยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหงื่อเงินเหงื่อยเหยินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจด